0: ยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: อนุทินชาญวีรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก9999ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสุทธพรหมมารายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้าน

0: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
1: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
0: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
3: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
4: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะ

0: ขายทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอก
1: ยืมดอก
2: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมสันเดียเดียวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
2: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไปว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

รักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขา

0: ทรงมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
2: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บบ่งเท่เงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
2: อ
1: ้
2: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสารีบ่แม
2: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งเท่เงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: เออต้องอย่างงี้สิ
3: โอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้
2: เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: ต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับลูกไส้ลาอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแจ่มเปเปปากแปแปป่าแวะแวะทูจ้าทูจ้าอุ้มบ่อยชุนท่อนไช่มาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ้ยคันได้ยินคำเว้าขมในๆอย่าเป่าจมล่างเถื่อขมขี่เพียพ่ายหน้าหักสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนมันขมคืนล่างเถื่อกินหลับก่อยยังสิโอเมนเอาหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้ให้และยังขี่คานไปไว้ถ่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับลูกใส่หลายอีเมลผู้ปากแป๋ๆเว้าแว่ๆทุจ้าทุจ้านุ่มบอยสุนทรชัยรายงานโตครับหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนครับบอยสุนทรชัยรับสายครับ
1: จ้าอันที่สร้างกาแฟอันก่อนค่ำนะคะ
0: โอ้ยได้เลยครับอีเมลเอาจะกอง
1: อันแม่เอา4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีเมลเอาหยังแถมจ้ามีชุดถ้วยกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวแม่เลือกได้หนึ่งอย่าง
1: เอาขี้นวดแบบเย็นน่ะไม่แม
0: ่เอานวดเย็นเนาะส่งคุณแม่อะไรจ้า
1: อันผู้จ้างสิเลือกเท้าปูนบ่
0: อันลูกบ่ได้เรียนส่งเองลูกจัดส่งทั่วประเทศอีแม่แจ้งซื้อน้ำสกุลที่อยู่ให้ลูกเลยเดี๋ยวลูกจัดส่ง
1: ซื้อ
0: เอาซื้อก่อนเอาซื้อก่อนเอาซื้อกับน้ำสกุล
1: นภาสีดวงสินไส
0: ้นางนภาบ่แม
1: ่นภาสีดวงสินไส้จ้ะ
0: นภาสีนามสกุลดวงสินชัยเนาะ
1: จ้า
0: บ้านเลขที
1: ่34
0: 34หมู่ใดจ้า
1: หมู่12
0: 12ตำบล
1: ศรีวิเชียร
0: ศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืน
1: จ้า
0: จังหวัดอุบลเอาแม่เนาะ
1: แม่น
0: ได้เลยเบอร์โทรกับติดต่ออีเมลเบอร์นี้เนาะลงท้าย465นี่เนาะ
1: จ้าจ้าไม่ทราบว่าอะไรอีกนะเบอร์นึง
0: มันใส่ได้เบอร์เดียวแม่ๆเอาเบอร์ชั่วๆที่สุด
1: เอาชั่วนี่ล่ะค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับขออนุญาตรับสายซ่อนครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ท่านไอ้บอยของแม่ฮอดก็เมื่อวานแม่สั่งเมื่อวานนี่นะ
0: เมื่อวานแม่สั่งเวลาไหนจ๊ะ
2: เมื่อเช้าจังสี่ล่ะ
0: ถ้าเช้าจังสี่อีเมลอยู่จังหวัดใดเฮ้ย
2: ชัยภูมิแม่สุวัฒน์ชัยนา
0: ทแม่สุวัฒน์น่าจะถึงครับแม่น่าจะถึงนะเดี๋ยวลูกตามให้นะครับนะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าโอเคครับลูกขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อครับครับครับผมโอเคครับแม่ดอกจันครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444กดไม่ผมได้นะครับคุณแม่หนูกุลโกฐาครับอีแม่โทษหลายรอบแล้วติดตะศอกมู3รอบแล้ว แม่หนูกุลกดรอบที่4ให้ลูกชายหน่อยนะครับแม่นะ0902927444สวัสดีครับแม่ท้องดีครับสวัสดีครับแม่ท้องดีอุ่นใจครับฟังจากมือถือนะแม่ติดหน้าไมค์แล้วนะ
3: ฮัลโหล
0: จ้าติดหน้าไมค์แล้วแม่แม่ท้องดี
3: เบาบ่น้ำมันนวดแน่ละ
0: เอาน้ำมันนวดสูตรใดแน่ครับ
3: เอาขี้ร้อนกับขี้เย็น
0: ร้อน1เย็น1บ่แม่300บาทเอายังอื่นเพิ่มบ
3: ่ฮะ
0: เอาแต่น้ำมันนวดบ่เอาแนวอื่นน้ำบ่เอากาแฟเอากระใสสินเอาบำรุงสายตาน้ำบ่
3: บ่ก็ได้เอาลูกบ่มีเงินเอาแต่น้ำมันนวด
0: ได้ครับได้ครับ300บาทเด้อแม่ท้องดี
3: บ้านเลขที
0: ่15หมู่9ครับมีข้อมูลอัน1
3: บ้านเลขที่15
0: ผมมีข้อมูลแม่อยู่ครับแม่เคยสั่งอยู่แม่ท้องดีอุ่นใจเนาะถูกต้องเนาะ15หมู่9เนาะ
3: เออจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่เกดครับ
4: กาแฟแม่แม่จะขอให้น้อยเด้อ
0: กาแฟ2กล่อง600บาทเนาะแม่เนาะ
4: อ
0: ย่างเดียวเนาะแม่เนาะเดี๋ยวให้น้องเติ้นน้องไอไปส่งให้เด้อแม่เด้อ
4: ค่ะ
0: จ้าสุขภาพแข็งแรงครับแม่เกดครับอีเมลอยากฟังเพลงหยังบ
4: ่นี่ก็ได้ดอกฟังลำโ
0: พงโอเคโอเคจ้าแม่เช่นกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ0902927444โอ้ยอีเมลผมเขาอีกบ่ได้เลยบาดที่นี่คุณแม่หนูกุลแม่หนูกุลโกรธถาเอ้ยโกรธตะถาได้อย่าเฝ้าโกรธบ่อยเด้อแม่เด้ออีแม่โทรใหม่ก่อนนะฮะว่างหันอีแม่โทรมา3สายถูกสอกสั่นเขาเจ้าทั้ง3สายจังว่าอีแม่สิซิ่งเขามาใหม่เจอแม่ท้องดีเจอแม่เกดครับต้องกดย้ำๆเน้นๆเรื่อยๆอย่าย่อท้อเด้ออีพ่อผมอีแม่ผมเด้อ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำหวัดดีครับบอยสุนทรชัยครับ
5: จ้า
0: ครับผม
5: สั่งจานจ้าจานวด
0: ยานวดบ่แม่เอาจักกระปุกครับ
5: เอาซองเย็นตัวนึงฮอดตัวนึงรอบ
0: มือจ้ะเย็นตัวนึงครับของคุณแม่ยังคือครับนี่ครับส่งคุณ
5: อะไรเชื่อแล้ว
0: มันมาเครื่องโอนสายมันมาเครื่องโอนสายแม่เคยสั่งอยู่เนาะเบอร์เก่าเนาะ
5: เคยสั่งแล้ว 3-4 เดือนแล้ว
0: โอเคโอเคครับเอาได้ลูกคนหาจากข้อมูลเดิมนะครับเด้อสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับแม่หนูกุลเนี่ยสิรับสายแม่หนูกุลเลยบ่ท่านแจ็คเถือนะครับเนาะเอา0902927444ครับ0902927444นะครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ก็แล้วกันกดไม้อีกเนี่ยแม่หนูกุลโอ้ยคือแต่เลตัวนี้แม่ข่อยแท้อยากเขาย่ำใดกับเขาว่าท่านมูโทรมาย่ำใดกับถือแต่ศอกมูของอีแม่สังวานเนาะแม่สังวานสิงพรหมานวดร้อน1เย็น1กระปุกเดี๋ยวลูกดูให้นะครับข้อมูลขึ้นอยู่ครับแม่นะเชิญค้นจากเบอร์โทรขอแค่เป็นเบอร์โทรเดิมนะฮะเบอร์โทรเดิมนี่มีข้อมูลมันสามารถค้นได้ครับค้นจากเบอร์โทรจะง่ายสุดสวัสดีครับแม่หนูกุล
6: จ้าจะเป็นเฝ้าว่างนอนหลับกับบ่ท่าน
0: โอ้ยบ่ได้เฝ้าว่างความหมายคือได้ครับอาศัยมันเขาว่าหลายเสียได้อีแม่เพิ่นโทรวึนๆอยู่นี่
6: สั่งกาแฟมาก่อนนี่มันได้อยู่แต่ผู้เดียวบ่เคยผ่านเด
0: ้สั่งจากมุ้ง
6: สั่งยามมื้อแลง
0: สั่งยามมื้อแลงบ่ต้องไปนับมือสั่งแสดงว่าสั่งมื้อบ้านคันสั่งมื้อก่อนยามมื้อแลงนี่เขาส่งออกมื้อบ้านนี่ครับแม่ถ้ายามมื้อแลงคนส่งเขา
6: ไปแล้วมื้อแลงค่ะส่ง3-4 โมงแรงเลย
0: นั่นล่ะเขาเอื้อนแรงล่ะครับคือเลยใบ2ไปนี่มันจะเป็นรอบทรงของมือใหม่ถ้าเฮาอยากได้มือต่อมือเฮาโทรสั่งเฮาอยากได้มือต่อมือเฮาโทรสั่งยามมื้อเช้าจังซี่ของแม่เพิ่งส่งออกมื้อบ้านกันส่งสั่งมื้อก่อนยามมื้อแรงน่ะน่าจะได้วันนี้แหละเดี๋ยวรอรับสายขนส่งนะแม่นะมือรุ่นคันอยากได้เร็วคือแม่สั่งยามมื้อเช้าก่อนเที่ยงนี่ชั่วๆคือส่งออกมือต่อมือเลยนะครับ
6: จ้า
0: โอเคครับแม่
6: ก็มือก็สิรออยู่ที่เก่านั่นล่ะกาแฟเบิร์ดกิน
0: ได้มื้อนี้แล้วอีแม่ได้
6: พร้อมกับผลรถอ้วนบ่มันบ่ได้กินยาบ่หวานมาหา6เดือนแล้วได้นี
0: ่นั่นแล้วกินกาแฟก่อนค่ําเนี่ย
6: จ้า
0: โอ้มาสร้างว่าแต่ก่อนน้ําตาลแม่เท่าไหร่แต่ก่อน
6: พอบ่ได้กินพอสร้างให้สามีข่อยค่ะเพิ่นเฮ็ดงาน
0: นั่นแหละอีพ่อแต่ก่อนกินกาแฟก่อนค่ําน้ําตาลแล้วเท่าไหร
6: ่ก็100กว่า
0: 100กว่าแต่ว่าบ่ลงจักเทื่อก็คือคุณหมอก็เลยให้ยาม
6: ันก็ความมากะบ่ว่ามันก็บ่หลายดอก
0: แต่ว่ามัน
6: บ่ได้กินยาบ่หวานมาหลายปีแล้วมากินกาแฟคุณบ่ได้กินยาเบาหวานเลยกินยาความดัน
0: โอ้หมอสั่งงดยาเบาหวานเลยแสดงว่าค่าน้ำตาลปกติแล้วดีใจน้ำอีพอน้ำเด้อบอก
6: จ้า
0: เอาขอบคุณอีแม่ครับแม่หนูกุล
6: จ้า
0: บ่บ่แม่นว่างนะครับผมกดรับบ่หันอีแม่สายบ่เลยหลุดไปซะก่อนเอ้าค่อยว่ากันใหม่เนาะแม่เนาะนะครับเดี๋ยวได้มื้อนี้เอาอย่างงี้ถ้าใครอยากสั่งแล้วได้วันต่อวันคือสั่งแต่เช้าเลยบ่จําเป็นว่าเอ้ยย่านนุ่มดิ๋วบ่ได้ย่านกุ้งนั่งบ่ได้ไม่เกี่ยวครับก็คือของบริษัทเราไม่ได้แข่งขันกันเองภายในบริษัทเฮามีแต่ส่งเสริมกันสั่งกับบ่าวบอยดิ๋วกุ้งนั่งก็ได้สั่งกับกุ้งนั่งบอยดิ๋วก็ได้สั่งกับดิ๋วบอยกุ้งนั่งก็ได้น้ํากันคือเก่าเพราะเราทําเป็นรูปแบบของทีมงานนะครับบ่ได้ว่าโอ้ยสั่งกับผู้นี้ค่อยได้เด้แม่อันแม่คือบ่สั่งน้ําหนูแน่พ่อคือบ่สั่งน้ําหนูแน่ไม่มีนะครับเพราะว่าเราทําเป็นแบบทีมเพราะฉะนั้นอีแม่อยากได้วันต่อวันอยากได้เร็วๆนี่ก็คือสั่งแต่เช้าก่อนเที่ยงนี่คือชัวร์ๆเลยนะฮะแต่ว่าถ้าหลังเที่ยงหลังบ่าย2ไปนี่คิดเลยว่าจะส่งเป็นรอบต่อไปการขนส่งจะล่าช้าไปอีก1วันเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตามนี้เด้ออีพ่ออีแม่เด้อเดี๋ยวผมขออนุญาตยาวสักก่อนอีเมลแล้วขอมาครับคุณแม่สุวัฒน์จากชัยภูมิครับ

0: ดอกจานประหารใจครับมวนซื้นโฮเซลกันไปขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับอีพ่อผมขอบคุณอีแม่ผมเป็นกำลังแรงใจคำคุณให้ลูกเต่ากันเข้ามานะครับอีพ่ออีแม่ที่สั่งสินค้าไว้แล้วก็รอได้ครับเด้อ 2-3 วันแล้วแต่รอบขนส่งนะครับบางช่วงที่นะครับพัสดุเขาหลายมันก็อาจจะล่าซ่าแน่อีพ่ออีแม่ก็ให้ทำใจไว้ล่วงหน้านำนะครับเพื่อใจไว้นำเด้อสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: กาแฟสี่กล่องครับ
0: คุณรักไทยรูปดีเนาะ
1: ครับผมครับผม
0: เอาอะไรแถมครับ
1: เอาเสื้อ
0: แถมเสื้อนะครับได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมเนาะคุณพี่ไม่เปลี่ยนแปลงเนาะ
1: ที่อยู่เดิมที่อยู่เดิมครับผมครับครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับครับผม
0: ครับหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณหลายๆเมื่อกี้อีเมลนะครับอีเมลนะครับเดี๋ยวเด้อคุณแม่หนูกุลอีเมลว่าโอ้ยแม่ลืมขอเพลงแม่ลืมขอเพลงหนุ่มบ่อยขายก้อยค่อยไอให้ในเด้อว่าสัตว์อีเมลโทรขึ้นมาตอนอยู่หน้าไม้เนี่ยก็กัดข้าตั้งแต่คุยอันสัพเพเหระกันลืมข้าวข้าตาถามสินค้าว่าสันใดเลยครับอีเมลหน้าไม้หลังไม้บักลากระเปิดให้คือเก่านะครับคุณแม่บัวเรียนนวลตาอีเมลว่าแม่รอสินค้าเด้อว่าสันใดเลยครับอีเมลสั่งไว้แล้วลูกไส้จัดทรงออกให้แล้วละนะครับขอบคุณแม่แต๋วคำพองจากกุดหมักไฟน้องวัวซอด้วยนะครับคุณแม่รับเป็นในส่วนของกาแฟ2กระใสเส้น 1,050 บาทแถมหนวดร้อนแม่วันเพ็ญคำสีพ่นครับจากโคกผู้ผู้พานเอาหนวดเย็น1กระปุกอีก 2-3 ออเดอร์ที่ผมยังบ่ได้ลงรายละเอียดให้แต่ว่าบันทึกข้อมูลไว้อยู่ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวแต่ย่อยลงให้สุบูสุคนนั่นละนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำซีนใหม่ๆเตรียมไว้ก้อยตามอ้ายสั่งเครื่องในสียัง

0: ต้ใจทั้งดูเอารับสายหนีสักก่อนสวัสดีครับคุณแม่ภาวินี
1: จ้าจ้ากาแฟฮอตแล้วเด้อบอย
0: ฮอตแล้วเนาะแม่ครบถ้วนกระบวนความอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ได้กินแล้วฮอตเมื่อวานสี่โมงแรง
0: ขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
1: แซ่บแซ่บ
0: จ้าแม่ขอบคุณครับแม
1: ่เรียนหนาสร้างไว้
0: จ้าแม่ครับผมขอบคุณนะครับ

ตั้งแต่ซื้อเลขซื้อเบอร์ก็มีแต่ได้รุ่นซื้อๆดอกแต่ว่าซื้อกาแฟก่อนค่ํานี่บ่ต้องรุ่นครับสุขภาพดีกว่าเดิมแน่นอนนะฮะฝากออนตอนเอ็นแตนแฟนรายการสุผู้สุคนครับ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะ

0: ครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444

คันสิไปอีหลีน้องก็บ่ว่าดอกแต่ว่าแต่งผัวใหม่ให้นั่งก่อนอายค่อยไปเด้อบ่ว่าจักคำเพิ่นว่ากล้าไปบ่บัวคันเมียว่าจังซั่นเนาะขอบคุณแม่ภูคำสุดแสงจากคำไหลสีเมืองใหม่อุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นขอบคุณแม่สมเพชรพ่นเขตครับจากเรนูนครนะครับนครพนมนะครับตำบลเรนูอำเภอเรนูนครนะครับจังหวัดนครพนมนะครับคุณแม่สั่งเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับคุณประสิทธิ์วงจันทราครับจากดอนเมยอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าอีแม่คำจันชัยพิมูลครับจากหนองใหญ่หนองกุ้งศรีกาฬสินธุ์นวดร้อนเย็นคู่หนึ่งนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับแรงใจที่ส่งกันมาแบบบ่ขาดสาย0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยครับบรรยากาศสบายสบายตรงนี้อีพอผมอีเมลผมอยู่ไสแนอุดรตกลิ้นได้ครับในอำเภอเมืองนี่ทั้งอื่นเป็นจังไดบุแต่ว่าเมื่อคืนนี่ว่ามันฝ่าหัวครับทั้งฝ่าทั้งฝนจนได้ลงเครื่องครับโอ้ยคักแน่อยู่ได้อีเมลนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าโทรมาเบอร์นี้ไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับสำหรับอีพ่อผมอีแม่ผมว่าสันทอไปนะครับ0902927444เด้อโทรหากันมาได้เลยนะครับเบอร์หน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันก็แปลกอยู่ด้วยเนาะหน้าสู้มือสเว่นนี่กลายเป็นว่านะครับพี่น้องอยากจะโทรหลังไม่ซะเยอะหน้าสมัยก่อนนี่มีตั้งแต่ห้วยแย่งกันเข้าหน้าไม่เนี่ยสู้มือนี่มั่งหาลังคนบ่ประสงค์ออกน้ำพร้อมคุณพ่อคุณแม่บ่อยากให้อ่านซื้อออกอากาศแม่อยากอุดหนุนบักลาซื้อยันลูกยันเต่ายันผู้นั้นผู้นี้ได้ยินจังสิก็บอกได้เลยนะครับบ่ต้องอ่านแม่ซื้อแม่ออกอากาศเด้อแต่สำหรับคนที่อยากออกอากาศในช่วงนี้แหละครับช่วงเบาบ่อยเบาเวะอยู่นี่โทรเขามาได้สำหรับคนที่ไม่อยากออกอากาศโทรช่วงเปิดเพลงโทรช่วงเปิดสปอร์ตนะครับมันเทคนิคมันมีอยู่แบบนั้นนะฮะเอ้านะครับอยู่จังหวัดใดแน่ทั้งอรัญญประเทศเป็นยังไงคือมิดแถมมือนี่นะครับ101.00 นะครับอรัญญประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของวูดล่ะครับเพชรบูรณ์ 99.75 ครับอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์ผมยังบ่ทันได้เช็คคืนเลยมื้อนี้ค่ายากอยู่ตั้งแต่ตื่นขึ้นนะครับสกลนครเป็นจังได๋เนาะไทยสกลเดือนว่างหั่นนี่โอ้ยมิดคักเด้อพี่น้องทั้งสกลนะครับมีทั้ง3คืนผู้ได้สกลนครนะครับสกลนครนี้มีคลื่น98.25 ของพี่ตุ้มครับอำเภอเมืองนะครับแล้วก็มีคืนผู้พ่านครับ 98.00 พี่น้องทั้งผู้พ่านมีไผไผฟังลูกไส้อยู่บ่แล้วก็มีนะครับคลื่น 107.50 ครับทางอำเภอสว่างแดนดินสกลนครผู้ใดฟังอยู่แน่บ่นะฮะขอนแก่นก็3คืนผู้ใดขอนแก่นก็มีมิดครับขอนแก่นอำเภอเมือง 90.25 ของน้องกุ้งนางนะฮะมีผู้ใดฟังอยู่บ่ดังดีดังสัตว์บ่กระนวน 100.75 แล้วก็อำเภอภูเวียงครับ 99.75 นะครับอุดรธานีมี2คืนครับมีแม่ข่ายครับ 106.75 มาวินเรดิโออยู่อำเภอเมือง 104.25 ชนะชัยเรดิโออำเภอศรีธาตุครับมหาสารคามมี1คลื่นครับมหาสารคามนะครับอยู่ที่คลื่น 87.50 คลื่นนี้สีชมพูของพี่สาวต่อมเมืองสารคามครับธาตุพนมมี1คลื่นครับ 99.50 ธาตุพนมของพี่ดอกอ้อนะครับอำนาจเจริญของไอบาวเสียงจีหลวยครับ 104.25 อำเภอเมืองอุบลครับ 90.75อำเภอศรีเมืองใหม่ 95.00 อำเภอน้ำยื่น 103.75 นะครับรวมไปถึงในส่วนของนครนายก 98.75 อรัญญประเทศ 101.50 หนองไผ่เพชรบูรณ์ 96.75
ฟังอยู่ไสแน่ละอีเมลผมอนนท์สังนงบัวลำพู 101.00 เอ้พี่น้องทั้งนนท์สังมื้อนี้คือเป็นมิดผิดปกติแต่เกานี่นนท์สังมาตาเซาก็มูได้เป็นยังไงนะครับมื้อนี้พากันไปทางใดดังอยู่นะฮะนนท์สังก็ดังปกติอยู่นะเช็คสู้คลื่นแล้วดังสู้คลื่นแสดงว่าบ่มีคนฟังซั่นน่ะโคศกบ่เป็นเก่าฮือใดวู้เนาะแม่เนาะเฮ้ยจะเป็นคักแน่0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ0902927444ครับฟังเพลงแล้วพี่น้องเอ้ยมาฟังล่ำซ้ำเติมให้มันซึมอยู่เรื่อยคือน้ำบ่อทรายล่ำลองบุญเขาสากครับต้นฉบับจากหมอล่ำอรวรรณลุ่งเรือง

0: ครับผมมันตั้งคาเฟ่นะครับ4กล่อง
1: คาเฟ่4กล่อง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับ
0: ครับเอาน้ำมันน้ำมันเขียวครับ
1: แถมเป็นน้ำมันเขียวมันป่ะครับ
0: ครับผม
1: เคย
0: สั่งแต่ว่าผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่พ่อท้องจันทร์กิ่งทอง
1: เดี๋ยวลูกขอเบอร์ใหม่เด้อพ่อท้องจันทร์นามสกุลหยังก่อครับ
0: นะท้องจันทร์กิ่งทอง
1: กิ่งทองบ้านเลขที่เท่าไหร่เฮ้ยพ่อ
0: บ้านเลขที่242
1: 242หมู่ใดครับ
0: หมู่10
1: หมู่10
0: ตำบลแร
1: ่แร่อำเภอ
0: พังคูน
1: น
0: คร
1: จังหวัดสกลนครไปโทษกับเบอร์นี้แล้วพ่อเนาะ
0: ครับผมเคยสั่งมากินนี่ตามที่เดือนขึ้นน่ะล่ะบาดนี้ที่ว่าบาดนี้เขาก็เลยว่ามันแพงว่าซั่นก็เลยหยุดไปกินที่ห่อไม้บาดนี
1: ้
0: ครับไปกินที่ห่อไม้มันบ่ถือเลยบาดก็เลยกลับมาหาก่อนค่ําอีกแต่ว่าผมฟังรายการคุ้มมือดอกฟังแต่กลางคืน
1: ครับพี่พ่อของถือมันก็บ่ค่อยดีดอกพี่พ่อเอ้ยบาดนี้มันก็ใช้สมุนไพรหลายตัวมันก็เลยราคามันก็เลยอยากสูงแน่แต่ว่ากินแล้วมันก็ตอบโจทย์สุขภาพเฮาเนาะพ่อเนาะ
0: ครับกินแล้วตอบโจทย์บ้านกินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับแขนขาก็บ่ปวดบ่หยังนะ
1: ครับพี่พ่อครับ
0: บ้านมากินอยู่ห้องอื่นนอนก็บ่หลับแต่นี่ข้าวกินเบิดมื้อละเท่ากําปั้นมานี่ล
1: ่
0: ะ
1: เอาๆๆเดี๋ยวลูกสิเฝ้าส่งให้พี่พ่อก่อนค่ําไปกินเด้อ
0: ครับผม
1: ครับพ่อ
0: กินก่อนนี่ล่ะติดต่อเนื่องบ้าน
1: ครับพ่อกินต่อเนื่องเด้อพ่อเด้อดูแลสุขภาพเฮาต่อเนื่องเด้อ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เงินเดือนผู้เฒ่ากับพ่อนะก็สิว่าแพงเงินเดือนผู้เฒ่ากับ600นึง
1: ครับอีพ่อ
0: แค่ว่ากีดยางหรือว่ากับยายเพิ่นกับยาย2คนนั่นกีดยาง
1: ครับผมเฮาก็ได้สุขภาพพ่อดอกพ่อเฮาซื้อแนวอื่นก็บ่ได้สุขภาพจังซี่ดอกเนาะ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณพ่ออีพ่ออีแม่เด้อ
0: จ้า
1: จ้าสวัสดีครับ
2: สเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระ
3: รักพ่อรักแม่รักชาติรักกำลังเอ็ดสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ชัยสิงห์เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เพชรสมุทรนะคะสตาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะส่วนไพ่มงสายตาแบนก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นละ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวด

0: ให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
0: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: บ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทง

0: าริกาไร้รังครับหนึ่งงานเพลงที่อีเมียผมครับแนะนำเขาสู่รายการกันมากครับคุณแม่ท่องจันอ้วนวงเนาะจากตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นผู้ละขอบบุญขอบคุณหลายๆกันละกันนะครับสวัสดีครับแม่รจนาครับ
1: เอาอย่าง
2: กาแฟสีกระ
1: ใสสินสาม
0: ครับแม่เป็น 2,200 บาทได้ของขวัญชิ้นใหญ่อีเมียเอาเป็นยังดี
1: เอาผ้าห่ม
0: เอาผ้าห่มเนาะแม่เนาะจ้าได้ครับได้ครับ
1: มันมีหลายอย่างแน
0: ่โอ้ลูกกับโบหูเพราะว่ามันคละกันมากแม่
1: เ
0: ดี๋ยวให้น้องไอเอาไป
1: ให้
0: น้องไอเอาไปให้เลือกเนาะอีเมียอยากได้โทนสีแบบใด
1: ฮอตมือใดมือนี่บ่หรือมืออ
0: ื่
1: น
0: ท่านน่าสิไปส่งมือนี่นะแม่ยังไอ้ยังแต่ว่ายังสากกับโบเกินมือแรงดอกติ
1: เออได้เพราะว่าพุงเพิ่นอยู่น้ำ
0: อ๋อครับแม่ครับ
1: ผู้เพิ่นสั่งเพิ่นอยู่นั่นเพิ่นสิได้เลือกเอา
0: ได้ครับ
1: จ้
0: าครับผมโอเคครับแม่ขอบคุณนะครับสุขภาพแข็งแรงได้อีพ่ออีแม่เด้อจ้าขอบคุณครับขอบคุณทุกแรงใจกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำกดนำเขามาครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเขามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอีพอผมอีแม่ผมอยู่ใสแน่กระทรงแรงใจหาลูกไส้เด้อ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ครับพ่ออ
4: ันตั้งยา
3: ได้ครับพ่อสุดใจ
4: ยานวด
3: สอง
4: ฟอง
3: น้ำมันนวด
4: สองฟองคือเก่า
3: สูตรร้อนสูตรเย็นคือเก่าตี
4: บ่เราจะสูตรร้อน
3: เราจะสูตรร้อนคือเก่าเนาะพ่อสุดใจสีน้ำคำนี่เนาะ
4: ครับผม
3: ได้ครับพ่อได้ครับ
4: ครับยาใจดีดียานี่
3: ครับพ่อ
4: ครับแน่นอน
3: ใจดีขนาดเล่นบ่พ่อพ่อมักจะสุดร้อน
4: จากลูกบ่ได้ก็ย่างไปเกี่ยวหญ้าได้สบายพุ่นแล้ว
3: โอ้จากลูกบ่ได้ย่างไปเกี่ยวหญ้าได้เลยพี่พ่อ
4: ลูกบ่ได้ลูกก็นี่เปิ้นย่างมื้อเช้าตื่นขึ้นไปเกี่ยวหญ้าเสยพุ่นแล้ว
3: โอ้
4: บ่แน่นอนแน่นอน
3: ครับพ่อโอ้ขอบคุณอีพ่อหลายๆให้พ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อเดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อ
4: ครับผม
3: ครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: บ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
6: ครับปอยแม่จันเพ็ญนะแม่จันเพ็ญสารพัน
5: ครับแม่จันเพ็ญสารพันครับ
6: จ้าครับปอยเอากับแม่ที่ต้องเอาผล
5: อะไรเอาได้แถมกับแม
6: ่ตรวจร้อน
5: ตรวจร้อนแถมแล้วแม่เนาะได้ครับแม่จันเพ็ญคร
6: ับแม่จันเพ็ญเอา
5: อะไรกับแม่มันเสียงขาดได้หายไหม
6: บ้าเอาอันเอาโทรศัพท์พ่อโทรนะอันส่งของแม่จันเพ็ญสารพันลาบันทุ่งหัวนา
5: เบอร์อีแม่เบอร์ได้ลงท้าย8500บอก
6: ใช่8500063728
5: โอเคครับแม่ใช่เบอร์นั้นนะแม่เนาะ
6: แต่มื้อนวดยินดีนะ
5: นวดอยู่ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งออกให้มื้อนี้แหละครับแม่จันเพ็ญครับ
6: ครับสวัสดี
5: ครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
6: จ้าดีแล้วบ่อย
5: ครับแม่ได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
6: ว่าจะมาเนาะหมอใส่แม่เข้ากินยาเลยเด้อ
5: นั่นดีโอ้ยดีใจน้ำอีแม่ดิ
6: ลูกดีลีดิจักดีลูกเต้นไหนดีลีดิเบาบ่อย
5: ครับแม่ครับ
6: ดีค่ะ
5: บอกอีพ่อกินน้ำแน่จะได้สุขภาพดีน้ำกัน
6: เราบอกให้กินอย่างจะว่าให้เจ้ากินก่อนเช้าแล้วล่ะ
5: เอ้ยอย่าได้สุขภาพ
6: บ่อย
5: ครับแม่
6: อันนี้แม่เพิ่งเป็นเนาะแม่เพิ่งเป็นไปหาหมอ3เทื่อหมอได้บอกว่าจะให้แม่หยุดยาแล้วนะ
5: อ
6: ืมแล้วกินยังละเม็ดนึงนะยังละเม็ดครึ่งเม็ดจังซี่นะ
5: เพราะแม่บ้านเบาหวานความดันบ
6: ่จ้ามันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงซื
5: ่อๆ
6: บัดนี้อันได้ในลากาแฟก่อนค่ําน่ะเบาบ่อยเอ้ยไหนจังนะว่าอันจะให้แม่จันเพ็ญหยุดยาแล้วนะว่าซั่นหมอว่า
5: ลูกชายก็ดีใจแฮ้งแท้
6: ดีแล้วเนาะอุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นคนปกติเลยตาบ่ไล่บ่หยังเลยดิ
5: เพราะว่าน้ำตาลในคันเบาหวานมันขึ้นตามันอันตรายแม่คันเฮาควบคุมน้ำตาลบ่ได้เนาะ
6: จริงๆมีกกไม้ในไหลรวยๆพุ่นเด้ออ
5: ืม
6: เอาได้บ่ใหญ่งอกอันยังพุ่นเด้อ
5: ครับแม่ครับ
6: ได้สะเปะต้องทําลงไปแล้วโอ้ยจะแม่นดีหลายจะแม่นดีใครดีได้บ่อย
5: โอ้ยดีใจดีใจเอาแม่ดู
6: ดูมูนี่คือคัดเอาให้แม่โทรให้พ่อแม่ก็เอาพร้อมแต่ว่าแม่หมดอัน 5,000 แล้ว
5: ครับแม่ครับ
6: ตะโกนแค่ผู้เดียวนี
5: ่ครับแม่
6: เดี๋ยวนี้ก็กินเต้ดีคือเก่าคือคนปกตินี่แม่ดีดีดีค่ะ
5: ครับแม่ครับเอาดูแลจะต่อเนื่องนะแม่เด้อ
6: ใช่ต่อเนื่องตลอด
5: เลยนะ
6: เมื่อวานช่องนึงนี่บริกินหลายขมูนี
5: ่นี่แหละ
6: มือแล้วช่องเป็นคนกินกาแฟเนาะเป็นคนกินกาแฟบ้านี่กาแฟตัวนี้มันก็น้อยอยู่แล้วมันว่าโอ้ยดีร้ายดีร้ายดีค่ะ
5: ครับแม่ครับโอ้ยดีใจน้ำดีใจน้ำอีแม่ดีใจน้ำในสุขภาพไปเรื่อยๆได้แม่เด้อ
6: จ้า
5: จ้าขอบคุณแม่จันเพ็ญครับ
6: จ้าสวัสดีจ้า
5: สวัสดีจ้า
7: ค่ะฮัลโหลค่ะสายยาสมุนไพรบ่ค่ะ
8: แม่นค่ะ
7: โทรจากสารคาม
5: สวัสดีครับแม่สาย
7: จ้าสวัสดีจ้า
5: ครับ
7: บอย
5: ครับผม
7: แม่สั่งอันน้ำมันนวดได้เด
5: ้
7: อ
5: ได้ครับแม่เอาสูตรได้แน่ครับ
7: เหมือนเดิม
5: เหมือนเดิมของแม่รอบที่แล้วแม่สั่งเป็นร้อนหรือเย็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
7: จ้าร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
5: ได้ครับได้ครับ
7: เอามาล่ำมวนให้แม่สั่งเลยเด้อ
5: มาล่ำก่อนได้แม่
7: เอาอันถ่ายเปิงซึง
5: ถ่ายเปิงซึงเนาะแม่เนาะ
7: นานน่ะ
5: ได้เดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลูกเปิดให้นะแม่นะ
7: กาแฟยังอยู่
5: กาแฟยังอยู่กินแล้วเป็นยังไงแน่กาแฟมันได้ย่อนได้ย่อบ
7: ่ได้ย่อนได้ย่ออยู่อันนุ่มบ่แม่สิเว้าฟังเด้อเพราะเขามันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเนาะหัวเขาคนเฮาแม
5: ่ครับแม
7: ่มันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบานเวลานอนแม่นอนสั่นขาบานแม่ยกขาขึ้นเบิ่งว่ามันสิดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบ่คิดว่ามันแข็งแรงขึ้นอยู่ขึ้นแรงขึ้นหลายอยู่เพราะเขา
5: ก็คือบ่ดังบ่ค่อยดังซ้ําเก่าแล้วเริ่มดีขึ้นชัดเจนแล้วมันบ่แม่เริ่มเห็นได้ชัดแล้วเนาะ
7: แม่น
5: มัน
7: จากเวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขายกเวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขานี่ถ้านอนสั่นหัวเข่าบัดยกขาขึ้นยกขาขึ้นขาลงเพิ่นว่าให้ยกออกกําลังกายเนาะมันสิดังเจ๊กกว่าเจ๊กมันสิละพวกเจ๊กเออดีกาแฟนี่ดียอมรับอยู
5: ่ค่ะแม่
7: เลยบอกให้พ่อฟังว่าโอ้พ่อกาแฟนี่แล้วก็ดีดิพ่อแล้วก็ย่องน้ำมันนวดเจ้าก็
5: บ่น้ำมันนวดนี่พ่อย่องได้สิ
7: ยากระใสเส้นก็น้ำมันนวดแล้วว่าโอ้ยยากระใสเส้นดีลี
5: ก็จะแล้วว่าชีวิตเลยมันว่าเกือบมันเศร้ากินแล้วมันว่าที่แรกกินแล้วมันไหลมันปวดมันว่าก
7: ินที่แรกแล้วว่าจะเอายาอีหยังสั่งยาอีหยังมากกว่ากินสั่งพาขอไปหาหมอเลยแล้วว่า
5: บ้าน
7: ระหว่างผมบ่เคยเป็นแน่นี่ระหว่างมันไหลเนาะที่แรกที่แม่เว้าให้บอก
5: แม่
7: บอกตามันไหล
5: แม่นครับมันทําปฏิกิริยาแล้วแม่เพราะว่าเพิ่นเป็นมาโดนมันก็สิไปขยับเส้นขยับหยังเฮามันก็สิคลายซุมื้อนี่ถามหาหมอจักเทื่อบ่ล่ะซุมื้อนี
7: ่บ่กินเ
5: ด้อแล้วอยากกระใสเส้นมันบ่ได้กินแล้วผู้ใดก็ไข้นะแม่อยากกระใสเส้นนะครับ
7: จ้าบ้านนี่แม่นางเฮ็ดเวียกแม่นางเฮ็ดตัวบ้านมันก็นี่เนาะก็เลยบ้านโอ้ยหนูซั่นแม่คือเป็นเก่งๆหลังซั่นแม่นางสิบ่ได้ได้ว่าแม่ปวดเอวเฮียงหลายเพราะว่านางเฮ็ดเวียกนางแม่เฮ็ดของขายเพชรขัวทั่วนะนางขัวทั่วนางเบิดมือเนาะเบิดงานเพราะว่าแม่มันคนพิการต้องนั่งงานนางของแม่ย่างไปใส่ทางอื่นบ่ได้
5: ครับผม
7: บ้านนี้ร้านมันมานวดหายมานี่ให้บ้านนี้ใหญ่อยู่ข้างเฮือนนี่ว่าเอ้ามีใส่ซั่นเจ้าขึ้นนอนปองมองดูว่าซั่นบ้านเจ้าขึ้นลูกปองแง่งขึ้นบ้านว่าซั่น
5: นั่นเป็นบ่โอ้ว่าดีใจเห็นนี่พออีแม่กินแล้วมันตอบโจทย์สุขภาพก็ดีใจนะแม่
7: ตอบโจทย์สุขภาพยอมรับดี
5: แล้วที่สำคัญนะแม่ก็คือมันปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดทั้งหมดเลยจะบ่มีผลเสียกับตับกับไตต่อสุขภาพเพราะมีแต่ผลดีนะแม่นะกินต่อเนื่องได้เลยครับผม ดูแลสุขภาพตอนหนึ่งเลย
7: ดีเนี่ยรับดีหรือแต่ว่าโอ้ผู้ใดบ่ได้ท่านได้กินกินล่องเบิ่งเด้ออยากอันกาแฟนะว่าสั่นแม่ว่ากินล่องเบิ่งที่บ้านเพราะคอแม่มันสิยังบ่กอกแกกกแกกนะมันว่าไงซะมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าแม
5: ่ครับ
7: นุ่มบดมันเสียงเสียงมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่ารู้สึกว่ามันบ่อ่อนบานปกติแม่นางเฮ็ดเหยียบแม่นางเบิดมือเวลาเฮาลูกมันสิอ่อนตะและลงเนาะเพราะว่ามันบ่แข็งแรงมันสิลูกมันสิไปยากแม่บ้านนี้แม่บ่ได้เซ่มันบ่ได้เซ่โลเลโลเลเลยแม่ก็บ่ได้ชมให้พอฟังแล้วหัวเขาขอลั่นกบแกกบแกกบ่ได้เว้าให้ว่าฟังเลยอย่าในโดนละเด้แต่กินกาแฟนี่นะจะว่าอู้สิพยายามสิพยายามดีๆย่อมรับว่าเออตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วของเจ้านั้นดีหลาย
5: ครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อจังได๋ก็อีแม่สุขภาพแข็งแรงเด
7: ้อครับคนเฮ็ดหยังบ่ได้ก็เฮ็ดงานอยู่แต่กับบ้านก็เลยว่าซื้อว่าสุขภาพจิตเขาก็เออดีขึ้น
5: แม่นๆกาแฟนี่มันจะซอยเรื่องหลายๆอย่างนะแม่เพราะว่ามันพอร่างกายเรามันดีทุกทางแล้วสุขภาพจิตเฮาก็จะดีขึ้นนํา
7: แม่นมันสิบ่งดเฮ็ดมันสิบ่อันนี้เนาะ
5: จ้าแม
7: ่มันสิอารมณ์ดีมันสิอันนี
5: ้จ้าแม่
7: พอร่างกายนั่งเฮ็ดเวียกผู้เดียวนั่งเฮ็ดเที่ยวผู้เดียวนั่งเทียบก่อนแซงหอดบอลันจะเปิดเป็นเด้อฟังดู
5: นั่นเห็นบ่เฮาก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนําเนาะแม่เนาะ
7: แม่นสุขภาพจิตก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเลยเด
5: ้ครับแม่ครับ
7: จะว่าแม่ว่าโอ้อยากให้คนกินอยู่อยากคนกินแบบคือแม่ผู้ใดหัวเขาแม่บ่ปวดหัวเขาแม่นบ่อย
5: นั่นแล้วนั่นแล้วครับผมจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่เนาะดีขึ้นเป็นลำดับเนาะ
7: ดีขึ้นเป็นลำดับแม
5: ่ค่ะแม่โอเคค่ะแม่ขอบคุณหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าครับสวัสดีครับ
7: นะจ๊ะคือ
5: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับ
8: ฮัลโหลจ้า
5: ครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับ
8: เอายาบำรุงสายตาจ้ะ
5: เอาจ้ากระปุกครับ
9: กระปุกเดียว
8: ยากระปุกเดียวจ้ะ
5: ครับ1กระปุก650บาทเอาอย่างอื่นนําบ่ครับ
9: ครับอันกระไสเซน
8: ยากระไสเซนจ้ะ
5: กระไสเซน450บาทครับเป็น 1,100 บาทเอาอย่างแถมครับ
9: เอาผ้าถุง
8: ผ้าถุงแถมจ้ะ
5: โอเคครับขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับตรงคุณหยังครับ
8: แคท
5: คุณอะไรนะครับ
8: คุณแคทค่ะ
5: คุณแคทเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
8: 50หมู่14
5: 50หมู่
8: ค่ะบ้านหนองซุมแสงตำบลหนองใหญ
5: ่ครับผมอำเภออ
8: ำเภอหนองกรุงศรี
5: โอเค
8: จังหวัดกาฬสินธ
5: ุ์ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เน
8: า
5: ะ
8: จ้าได้เมื่อใดจ้า
5: เดี๋ยวจัดส่งออกมื้อนี้น่ะจะถึงมื้ออื่นนะครับคุณแคทครับ
8: จ้าโอเคค่ะขอบคุณ
5: สวัสดีครับขอบคุณครับครับบ้านสวนไผ่ก้อนคำครับ
10: ค่ะแม่ช่างหยาแน่
5: ใช่ครับแม่อย่างนี้ครับ
10: อันอย่างออกกระไซส์สอง
5: กระไซส์เซนสองครับแม
10: ่วันนี้อันยาตาอันเท่าใดยาตาน่ะ
5: ยาตา650ครับกระไซส์เซนสองกับพวกมี900
10: เท่าไรก่อน
5: กระไซส์เซนสองกับพวก900กับพวกละ450ยาตากับพวกละ650ครับ
10: ยาตานะจิ
5: ครับยาตากับพวกละ650
10: โอ้
5: อีเมลเอาจากกระปุกครับ
10: เป็นเท่าใดละบาทนี่การย่างเป็นเท่าใดละบาทนี
5: ่เอากระไซเซนสองยาตาหนึ่งบ่แม
10: ่ต้องมาอันคันเงินเอาทั้งสามนี่เป็นเท่าใดละบาทนี
5: ่1,550ครับ
10: 1,550
5: ครับผม
10: โอ้ชุดนี้เงินไห่ละบาทนี่เนาะ
5: ครับเฮาก็เอาตามกำลังเฮาหรือจะเอาเป็นกระไซเซนหนึ่งยาตาหนึ่งก็เป็น1,100บาท
10: เป็น1,100
5: ครับ
10: แต่กระไซเซนอีแม่ก็สิเบิดมือแรงนี่ล่ะวะ
5: อ๋อเลยสิเอาแต่กระไซก้อนได้จังได๋ครับ
10: อย่าได้ทั้ง2อย่างอยู
5: ่ครับผมเอาเป็นกระไซ2บ่หรือกระไซ1ได้ตา1
10: คันอันกระไซ1ยาตา1เป็นท่านเท่าใดก่อน
5: 1,100บาทครับแม่ถ้าแม่นสิเอาของแถมคันแม่บ่เอาของแถมก็เป็น1,000ส่วนได
10: ้อ๋อ
11: จ้า
10: อืมนี่จะบอกว่าอันมันถือเอาแก้อันแท้งไว้จะกินเจ้าของหันด้วยฉันว่าแม่เพิ่นพระเจ้าว่าอันยาตานดีแค่แม่ก็เลยอยากลองดม
11: ครับพระเจ้ากินแล้วพระเจ้าไข้ดีได้ล่ะแม่หลายคนพระเจ้า
10: พระเจ้ามาหันล่ะแม่ว่ามันเป็นมั่วมั่วนั่นแม
11: ่ครับผมพระเจ้ากินพระเจ้าไข้หลายคนอยู
10: ่หันล่ะมันหนังงามห่อนแต่หันเป็นนี่ลังเทียก็ขี่รถมั่วไซยังสิน่ะมันก็เป็นให้ไปนั่งสิมันก็มั่วต่างสิน่ะ
11: ครับแม
10: ่แม่ก็เลยว่าอยากลองดึง
11: อัน
10: สมมติว่าเฮาของแถมท่านร้อยบ่
11: ท่านร้อยครับแม่พรพิมลครับ
10: จ้า
11: ครับ
10: สิเอาอีบ่เนาะเอา
11: แม่เอาจังได๋ดี
10: เอาจังได๋ดีติ

0: ยานวดที่เราหั่นเป็นหยัง
1: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
0: อันที่ว่าบางนึงหั่นเอาสูตรร้อนได้บัดนี้อ่ะร้อนเย็นเบิ่งให้พ่อเบิ่งกันน่ะ
1: ได้ครับแม่พรพิมลศรีประไมนี่เนาะที่อยู่เดิมเนาะ
0: จ้าจ้า
1: จ้าจ้าแม่จ้าโอเคครับแม่ครับแล้วลูกจะส่งให้เด้อ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้าแม
2: ่สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
0: อย่าลืมกันแล้วกันครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ090-292-7444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพอผมอีแม่ผมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอื้อยพีสุนาสุตาครับทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังเสียงพิงเสียงล่ำความสุขความมวลซืนนะครับมีมาฝากนำมาถืนกันอยู่มองนี้นะครับ090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับเหงาต่อสันและอีเมลผมย่านบ่มีศาสตร์หนาครับ

0: สั่งให้ผู้สาวหรือสั่งให้เจ้าของ
1: สั่งให้เจ้าของ
0: เจ็ดเซลเจ็ดเซลไก่น้องเซลเนี่ยก็มีอยู่ผู้เดียวนี่แหละเซลใดผู้บ่เครียดบ่ขมน้องนุ่งเซลจังได๋ก็บ่เครียดจ้าไอเอายาตากระปุกนึงเนาะ
1: แม่น
0: ครับ
1: อยู่เฝ้านั่นล่ะ
0: โอเคไอโอเควันนี้เพลงดิบัดนี้ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยให้ฟังคือเก่าอยู่บ
1: ่เอาเพลงฟังดูเถอะฟังนะแก่หมากบ
0: ่เนี่ยสิได้แฮ่เราตีเดียวเนี่ยจ้างเนื้อโคสุกเด้อนี่โคสุกเด้อนี่โคสุกงานแต่งเด้อนี่เด
1: ้อ
0: ขอบคุณครับไอ้
1: ครับแค่กันหมากเด้อ
0: แค่กันหมากครับไอ้ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปฟังคิวแรกชั่วโมงหน้าได้ของไอ้เพราะว่าผมจะได้ส่งท้ายกับอีเมลพี่กุลเล่าขอมาเมื่อวานนี่อดใจบ่ได้สั่งของกับลูกไส้อีกแล้วว่าซั่นสั่งน้ำนมดิ๋วสิได้ท่านบ่บุบ่บ่อยท่านรอบบ่ว่าซั่นก็บ่แน่ครับก็ถ้านมดิ๋วลงออเดอร์เร็วก็อาจจะทันนะครับแต่ว่าถ้าผู้บ่าวดิ๋วเพิ่นลงออเดอร์ซานะครับหมายถึงว่ารถขนส่งออกก่อนก็อาจจะส่งออกมื้อนี้จังซี่นะครับอีพออีเมลเนาะนะครับเอาเพราะฉะนั้นแล้วก็รอครับ 2-3 วันนะฮะถ้าอยู่ในเขตอีสานนะครับถ้าอยู่เขตอื่นก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับ 3-4 วันหรือ5วันเลยแล้วแต่พื้นที่โดยเฉพาะทางอรัญประเทศสระแก้วนี่ครับก็จะใช้เวลานานหน่อยนครนายกเพชรบูรณ์อย่างนี้ก็จะใช้นะครับนานกว่าคนอื่นๆนะครับเนาะ0902927444 0902927444นะฮะเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะ0902927444นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ0902927444นะครับพี่แม่พี่กุลครับเราแนะนำมาแล้วว่าแม่ขอฟังในเด้อนุ่มบ่อยเมเตียมสิเต้นใส่จ้อนสินขึ้นแล้วจ้อนสินแลนแล้วเพิ่นว่าเอายาวตัวแม่นะครับมันบ่ยากเด้ล่ะสาดหน้าบ่มีสาดนี่จวดซะก่อนนี่แม่ว่า0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำเอารับสายแม่สุบินซะก่อนสวัสดีครับแม่สุบินพงคำดีครับ
2: สวัสดีจ้าอันเอายานอนไม่แม่แน่ปวดขา
0: โอ้ยเอาสูตรใดแน่อีเม
2: เย็นกับฮอน
0: เย็นกับฮอนอย่างละ1กระปุกหรืออย่างละ8กระปุก
2: อย่าง2อย่างน่ะล่ะอันอย่างละกระปุกมันล่ะ
0: ได้เลย300บาทเด้อแม่เด้อ
2: จ้า
0: จ้านวดแล้วมันมีแห้งมันเศร้าปวดซั่นติ
2: แม่น
0: โอ้อีแม่ใส่ผสมกันใส่สูตรเดียวกับเบาบ่อยตัวนี้ผมเอาผสมกันเนียงใส่มือเด้ใช้เย็น2ส่วนร้อน1ส่วนนี่เอาผสมกันนี่มันสิพอดีเลยแม่มันสิลงโตเลยลองเบิ่งเด้อหมายถึงว่าเฮาเอาเนียงใส่มือเฮานี่เป็นสูตรเย็น2ส่วนสูตรร้อน1ส่วนนี่เอาเนียงให้มันเข้ากันปึ๊บแล้วเฮาค่อยทามีแห้งมีแห้งแม่ลองเบิ่งเด้อแม่เด้อบ่สงวนลิขสิทธิ์โอเคครับแม่สวัสดีครับแม่สุบิน
2: ดีจ้า
0: จ้าปิดเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับ

รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

เออยำเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

ากรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าวเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทย

0: ดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
0: จ้า

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนเข้าสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กบ่าวไทยเงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่าวไทยเงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: แห่ขันหมากครับหนึ่งเงินเพลงจากพี่บ่าวกรัมพาเมียสั่งบำรุงสายตามานำหนึ่งกระปุกขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับไอ้ทรายนะฮะฟังเพลงน้ำล่ำพร้อมพญานิท่านก้อมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับกับบรรยากาศสบายสบายตรงนี้นะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันตัวล่ะไทยเฮาเนาะอีพอผมอีเมลผมนะครับ0902927444เบรกที่3ชั่วโมงที่3นะครับกับนุ่มบอยสุนทรชัยครับอีพอผมอีเมลผมฟังอยู่ไสแน่โทรหาบักหลาก่อนค่ำเด้อนะครับ0902927444ครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าโทรมาเบอร์นี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444
2: จ้า
3: ครับผม
2: จ้าเอากาแฟสีกองเลยจ้าก
3: าแฟสีกองของพ่อประสิทธิ์วัฒนแสงนี่บ่แม
2: ่จ้า
3: เอายังเอายังเหล
2: ือเอาผ่าขนหนูเดี๋ยวเบิ่ง
3: จ้า
2: ไป
3: ครับแม
2: ่แม่สิว่าฟังว่าพอติดนอนติดสาดติดหมอนไหมย่างได้เลยไหม
3: ฮะ
2: ย่างได้เลย
3: เอาอีลีบ่แม่อีพ่อประสิทธิ์นี่ไอ้นอนติดเตียงไม่กินกาแฟก่อนเข้ามียางได้เลยที
2: กับยากับสายสินใช่กันไหมจ้า
3: โอ้กินกาแฟกับยากับสายสินใช่กันกินหลายปานใดแม่กินหลายปานใดมันค่อยไอ้อีพอแล้วค่อยยางได้ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของอีพอเฮา
2: 3 4สุดเหรอแม่จ้า
3: โอ้3 4สุดอันนี้คือเริ่มยางได้เลยจากนอนติดเตียงเลยเป็นบ่แม
2: ่อันเมื่ออันนั้น2เดือนแรกลุกได้เลยแม่
3: ก็สองเดือนแรกนี่เลยโอ้แต่ว่าอีพ่อประสิทธิ์นี่จะสั่งแต่สั่งตลอดหมายถึงว่าบ่เคยขาดเนาะจะกินต่อเนื่องนี่บ่แม
2: ่ยังเพิ่นบอกโม่เพิ่นแ
3: ม่โอ้แล้วบ่ดีใจยังสีพ่อน่ะ
2: ดีใจอยู่จ้ะเพิ่นอันเอาบ่เพิ่นเลยมาขอเบอร์โทรเลยให้เพิ่นอยู่จ้ะ
3: อ๋อเห็นอยู่เมื่อไหร่เพิ่นว่าอันพ่อประสิทธิ์เห็นได้ยินแต่ว่าอีพ่อเราอยู่น้ำบ่อนอยากฟังเสียงเราจักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่น้ำบ่อ
2: ันอยู่จ้ะ
3: ดีอ่ะฟังเลยให้ลูกฟังเสียงเราจักหน่อยแน่พอได้สิ้นใจแน่พอได้คุยน้ำเราเนี่ย
2: รับป่วยอยู่หาเดือนนะจ๊ะ
3: ป่วยอยู่หาเดือนที่แม
2: ่จ้ะเราอย่างไรเราอย่าง
3: ไรครับแม่ครับโอ้ยลูกคือดีใจน้ำแท้เนาะบัดนี้เนาะ
4: บอย
3: ครับพ่อไปยังไหนไปยังไหนอีแม่คือว่าอีพ่อย่างได้แล้ว
4: อุ้ยไปได้ลูกหาเดือนเนี่ยพ่อเส
3: ียงครับพ่อครับโอ้ดีใจได้พอดีใจได้เห็นได้ยินแต่คนเว้าเนาะบัดนี้ได้สัมผัสกับตัวเจ้าของเองแล้วนี่คือมั่นใจแล้วพ่อบัดนี
4: ้โอ้ยไปได้คล่องแคล่ว
3: ยังว่าไอ้เมื่อนั้นเห็นคนโทรมาว่าเพื่อนไอ้บ้านไอ้พ่อประสิทธิ์นี่แหละเองสินะคันว่าน่ะแม่นบ
4: ่งาน
3: โอ้
4: หลายอยู่ครับ
3: ครับลูกดีใจได้ลูกดีใจได้ทั้งจักหน่อยทั้งโกสุมพิสัยก็สิมากินกาแฟก่อนค่ํากับกระไสเส้นเบิดแล้วเนาะบัดนี้เนาะ
4: มันดีของลูกแล้ว
3: ครับโอ้ลูกดีใจหลายพ
4: ่อว่าได้บ่าวหลายช่ำ
3: เนาะโอ้ของอีพ่อประสิทธิ์นี่แทบสิบ่ค่อยเว้าอีหยังเลยเพราะว่าโทรมาก็มีแต่โทรมาสั่งซื้อโทรมาก็มีแต่โทรมาสั่งซื้อเนาะพ่อเนาะ
4: นั่น
3: แหละโหวันนี้มั่นใจแล้ววันนี้มั่นใจแล้วเอาดีใจน้ําอีพ่อเด้อ
2: ไ
3: ห้
2: เลย
3: อี
2: เฮ็ด
4: ล้างกบไห้เลยนี่
3: เฮ็ดบ่เป็นโอ้ยพ่อกดบ่เป็นไอ้พ่ออย่าทิ่มอย่าป๋าเด้อกินต่อไปเด้อครับพ่อเด้อร่างกายเฮามันกําลังฟื้นฟูเด
4: ้อ
3: ครับผมครับพ่อขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับแม่ครับ
2: จ้า
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: วันรุ่นก็สิสร้างให้เพิ่นอีกดอก
3: จ้าแม่ได้ครับได้ครับเป็นแนวไหนอีแม่สร้างเด
2: ้
3: อจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อสิริครับเอาเดี๋ยวพอเดี๋ยวเสียงคือบ่ไปเนาะเสียงพอคือบ่ออกนะหมู่ครับพ่อสิริ
5: ครับ
0: ครับพ
5: ่อได้ยินอยู่บ
0: ่ได้ยินแล้วพ่อบัดนี้ได้ยินชัดเจ้าแล้ว
5: ยาอักยาเขามาส่งแล้ววานนี
0: ่โอ้ยพ่อได้ของแล้วเนาะพ่อเนาะ
5: ครับ
0: ได้
5: โทรมาบอก
0: ครับพ่อ
5: นี่จะขอฟังเพลงเด้อ
0: เอาเพลงยังล่ะพ่อ
5: ฝากผ้าไปหาน้อง
0: ฝากฝ้าไปผ้าน้อง
5: หาน้องหาน้อง
0: ฝากฝ้าไปหาน้องติบ่แม่นไปผ้าน้องติ
5: บ่ไปหาน้อง
0: มันมีฝากฝ้าไปผ้าน้องของไอ้ปอยฝายฝากฝ้าไปลาน้องนี่ของไม้พิรมพรฝากฝ้าไปหาน้องนี่ของผู้ใด
5: บ
0: ่ครับ
5: ฟังผิดอย่ามาซะ
0: บ่ฝากฝ้าฝากฝ้าไปลาน้องนี่ของไม้พิรมพรฝากฝ้าไปผ้าฝากฝ้าไปผ้าน้องนี่ของปล่อยไฟซะเด้
5: เอาก็ของไม้หั่นล่ะ
0: อ๋อฝากฝ้าไปลาน้อง
5: ครับๆครับฟังผิดกับบ่ต้องอันนี
0: ้โอเคอีพอรอคิวเด้อบ่แม่นลูกย่านลูกเปิดให้เพียดบ่แม่นจังดอกความหมาย
5: ครับครับครับ
0: ครับ
5: เ
0: ด้อครับพ่ออ
5: ีกจังหน่อยสั่งกาแฟอีกจังหน่อยสั่งกาแฟดอกรวมเงินอยู่เดี๋ยวนี
0: ้บึ้ยเอาเฝ้าร่วมต้อนไว้พ่อท่อนไว
5: ้ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวต่อจากของคุณแม่เกียรตินะครับแม่เกียรติคนแรงนะครับน้องโทรไปบอกแล้วว่าสิเอากาแฟเขาไปส่งว่าซั่นน้องไอ้น้องเติ้นน้องไส้น้องสาวผมนี่ล่ะกําลังเข้าไปเด้อแม่เด้ออีแม่ว่าเอาผัวไปขึ้นยาจักก่อนนี่เป็นหยังลูกเป็นหยังแม่อีพ่อเกเรบ่กินแต่เขาเราบ่กินบ่มึงหรือว่ากินแต่เราเขาบ่กินหือจังใดมันน่าสิแม่นยางหลังนะลูกนะอีแม่ว่ายาวครับ

าทราบสินใครมีไว้เจ้าพันไปบ่ได้

0: ผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่ามีแต่ข่อยและเจ้าจนเฒ่าสัวตายอันว่าคำหยาบหายยาสะกอจ่าแฝงเป็นผัวแพ้งเมียหักจังจะเรื่นไปได้ยามเมื่อเมียเป็นไข้ให้หายามาปัวปินยาทวินโบกไผให้โลนันแมนบอดีแว่เล่นพุ่นแว่เล่นพี่เห็นสาวเนผัดตาโตอย่าพาโลไปหมักบ่แม่นข้องพ่อดีเป็นผัวดีเมียมันน้ำกันมั่นจังคองไปตามข้องหีดบานโบรันเถ่าแต่เก่ากันอย่าสะมั่วขี้ขานในผัวทอเมียพ่ายมั่วตื่นสายบ่ท่านการเฮ็ดงานอย่าผัดมือใส่นั่นคือหัวหน้าผู้ผ้าพ่ายผ้าทอยิ่งนั่นคือลูกหล่อหย่างน้ำก้นบ่าวพี่ใส่แม่นสิดีสิให้ไกลคอยสอนเอาพี่น้องเอ้ยนักหรือเบาให้ตรึกตรองอย่าด่าวงกันแท้อย่าสะแวหาเล่นนอนเวียนบ่ฮู้นาทีใส่ผักดีต่อน้องน้องผักดีต่อไออย่าหลายสู่เว้าใส่กันส่วนว่าผู้เมียนั่นก็ให้ตกแต่งแรงง่ายฮู้จักบ่ายฮู้จักทำนาทีโตอยู่ในบ้านเวียกการงานฮู้จักสร้างเป็นเมียดีให้ได้ว่าผัวหามาเมียซอยเมียนของใส่ให้รักษาให้รักษาเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย
1: อดทนเอามานาน
2: ฮัลโหลค่ะปลายยาสมุนไพรบ่ค่ะ
3: แม่นค่ะ
4: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: แม่นน่ะมองพี่ก็เจ้าขายยาบ่นี่สถานีบ่จ้ะ
4: แม่นครับแม่นครับ
2: โอ้สิลูกค้าสิมาโทษสั่งยาไหมจ้ะ
4: ได้ครับเอาเลยแม่ครับ
2: เอาเลยค่ะ
4: กาแฟซีกอง 1,000 บาท
2: ฮะเอากาแฟแล้วยังอีกเหรอ
5: ใช้เส้นกอง
2: ก็ใช้เส้นสองกอง
4: กาแฟซีก็ใช้เส้นสอง
2: กาแฟกาแฟซีกองแล้วก็ใช้เส้นสองกองไหมคะ
4: กาแฟซีกองก็ใช้เส้นสองกองเน
2: า
4: ะ
2: แล้วก็ยังอีกไหม
4: ตอนครับผม
2: ว่าอันนี้เอาเท่านี้บ่ก็กาแฟเขียนเท่านี้บ่
4: กาแฟ2กาแฟ4กาแฟเขียน2แถมกาน้ำร้อนบ่ครับ
2: แถมกาน้ำร้อนพะนะ
4: ได้ครับผมขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับอ๋อ
5: น
4: ั่
5: นมานั่นมีได้ไอ้บอย
4: เอาได้แม
5: ่ฮักก้อนไอ้ดีโอมันกาแฟมาหายฮอดบ่ได้ฮอดบ่ได้ช้อนได้จักอันจักแก้ว
4: โอ้ช้อน
2: มันจะได้ช้อน
4: ช้อนมันแก้วมันน่ะลงไ
2: ปแถมเจ้าไว้เพิ่นคนได้แม่ล่ะ
5: ช้อนช้อน
2: อ๋ออันเดี๋ยวอันขอรับที่อยู่ชื่อเสียงเพียงค่ะบอกค่ะแม่เหรียญจ้า
4: แม่เหรียญนะ
2: แม่เหรียญกลางสวัสดิ์แม่เหรียญกลางสวัสดิ
4: ์กลางสวัสดิ์บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่เท่าไหร่
5: 36
2: โอ้36
5: เท่าไหร่เหรียญที่ที่ท่านเนาะไอ้บ่อยเอ้ย
2: 36
4: ครับ
2: อันที่สมบูรณ์มั้ยจ้า
4: หมู่ใดครับ
2: หมู่9จ้า
4: ตำบล
2: หนองโกมอำเภอกระนวลขอนแก่น
4: ตำบลหนองโกมอำเภอกระนวลขอนแก่นเนาะครับเนาะ
2: แม่นครับ
4: ครับได้ครับขอบคุณหลายๆครับ
2: เดี๋ยวๆๆๆๆครับ
4: อ
2: ันน้ํามันอันเอาบ่ก่อนน้ํามัน
5: เอาน้ํามันแถมเนาะ
2: โอ้น้ํามันแถมแม่นบ่นี่น้ํามันแถมบ
5: ่มัน
4: คือของมันเลือกได้ชิ้นเดียวครับถ้าเฮาเอาเป็นกาน้ําร้อนแล้วมันจะไม่ได
5: ้อ๋อ
4: ท่
5: าน
4: เ
5: ด
2: ้เพิ่นว่ามันให้เรียกชิ้นเดียวคันเจ้าสิเอากาน้ําร้อนได้จักกาน้ําร้อนเนี่ยเจ้าสิเอาน้ํามันก็ได้แต่น้ํามัน
4: จ้า
5: อันเนี่ยเอามาอันนึงจังๆยังบ่ทันได้พอ 2,000 อยู่
4: อ๋อหมายถึงว่าแม่จะเอาน้ำมันนวดเพิ่มอีกคู่นึง
5: น้ำมันนวดก้องเดียวก็ได้เอาใส่มันเต็ม 2,000 ยังไ
4: งอีแม่จะได้
2: กันโอ้มันว่าให้เอาอันให้เอาน้ำมันใส่ให้มันเต็ม 2,000 พะนะ
4: เออเราสิได้การน้ำร้อนแถมน้ำมันนวดเอา
5: น
4: ้ำมันนวดเอาเรา
2: การน้ำร้อนนี
4: ่น้ำมันนวด
2: การน้ำร้อนนี่แถมบ
4: ่เอาน้ำร้อนแถม
5: ครับน้ำร้อนนี่ละ
4: น้ำมันนวดเอาร้อนเย็นครับน้ำมันนวด
2: อันน้ำร้อนเอาร้อนนี่เย็นน้ำมันนวดห้อนไม่เย็น
5: ห้อน
2: โอ้ห้อนน้ำมันนวดห้อนด้วยจ้ะ
4: น้ำมันนวดห้อนเนาะครับผม
2: ครับครับครับครับ
4: ครับ
2: อันนี้จำได้บ่หนิจำสินค้าได้บ่หนิ
0: จำได้ครับจำได้ขออนุญาตรับสายสอนเด้อสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: ครับ
0: ครับผม
6: มันอยากสร้างยาไหมครับ
0: ได้ตัวละครับเอาได้แน
6: ่ยาตาลยามังคุดตาลสองกง
0: ผมลุงตา2กระปุกครับผมเอายังอื่นน้ำบ
6: ออัน2กระปุกอันเท่าไรครับ
0: 1,300 บาทครับ
6: บานครับกาแฟอีก4กอง
0: กาแฟ4กอง 1,000 เป็น 2,300 ได้ของขวัญชิ้นใหญ่อีพอสิเอาหยัง
6: ของขวัญมีหยังได้ครับ
0: มีวิทยุมีการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือสิเอาเป็นผ้าห่มหรือสิเลือกรับเป็นกาแฟฟรี1กองก็ได
6: ้เดี๋ยวหยัง
0: เอาได้ดี
6: กาแฟซีอันนั้นเป็น 2,000 กัว
0: ครับ 2,300
6: 2,000 เท่าไหร่ก็ครับ 2,300
0: 2,300 บาททวน
6: ของแถม

0: มุนมีตัวนั้นว่านะ
1: มันบ่ขึ้นลูกขออีกลูกขออีกทีนึงแม่สำอางกาสีบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: 173
1: 173หมู่ที
0: ่หมู่3
1: หมู่3
0: ตำบลบ้านเพียง
1: บ้านถิ่นอำเภอ
0: โนนสัง
1: โนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: เบอร์โทรกับติดต่อคุณพ่อคุณแม่เบอร์นี้เนาะ
0: ครับเบอร์นี้แหละครับ
1: ได้ครับ
0: คร
1: ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่เกดครับ
2: ครับเป็นแบบกันเป็นระเด้อของเด้ออ
1: ้าวคือหลวดเลี้ยวท่านใจแท้แม่น้องไอ้กับน้องเต้นไปส่งแม่ละติ
2: ช่วงแรกห้องเดี๋ยวนี้แหละ
1: โอ้ครับแม่ครับครับขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อ
2: แต่ก่อนน้ำมันหมดจะก่อนด้วย2อันเนาะ
1: ครับผมครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
2: จ้าแข็งแรงไม่ต้องหมู่แข็งแรง
1: นั่นดีนั่นดีมีก้อนค้ำเราบ่ต้องห่วงเนาะแม่เนาะแข็งแรงแน่นอนเนาะจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับฝากฝ้าไปล่าน้องนะครับ1งานเพลงที่พี่น้องแนะนำเขามาอีพอสิริถวดกลางล่ายาวต่อครับ

0: จันทร์ครับ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: ค่ะแม่บาบอยครับ
1: จ้าสั่งยากระสายเส้นหน่อยค่ะ1กล่อง
0: กระสายเส้น1กล่อง
1: ยาตา1กล่อง
0: บำรุงสายตา1กล่อง
1: เท่าไหร่แล้วคะน่ะ
0: บำรุงสายตากับกระสายเส้นเป็น 1,100 บาทครับแม
1: ่จ้า
0: จ้าแม่เอาอะไรแถม
1: เอายานวดค่ะ

0: ่ะ
1: สูตรร้อนหรือเย็นจ๊ะ
0: สูตรร้อนนั่นแหละค่ะ
1: ได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะแม่เพียงใจสิบเอ็ดเนาะ
0: จ้า
1: จ้าได้ครับแม่
0: ขอฟังเพลงหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับแม่ฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: ขอสองเพลงเลยนะคะ
1: ได้ครับ
0: คอยรักจากต่างแดน
1: คอยรักต่างแดนกับ
0: ลำลานาฮานครับ
1: ลำลานาฮานได้ครับเดี๋ยวลูกชายเปิดให้นะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับครับ
2: สวัสดีครับ
3: ฮัลโหลจ้า
1: ครับสวัสดีครับบ้านสูงไทยก่อนค่ำครับ
3: ใช่ตั้งอยากใช้เสียงจ้ะ
1: มาจากกระปุกค่ะแม
3: ่สามกระปุกมีของแถมมาจ้ะ
1: จ้ามีครับสามกระปุกพันสองมีของแถมหนึ่งชิ้นครับแม่เลือกได้เลย
3: เอาของแถมไม่สร้างแม
1: ่มีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับ
3: แม่อ๋อเอาน้ำมันนวดสุดเย็นจ้ะ
1: แถมน้ำมันนวดสุดเย็นเนาะแม่เสถียรปิ่นใจเนาะที่อยู่เดิมเนาะ
3: นายเสถียรปิ่นใจค่ะ
1: โบนายโบเป็นนางมันบ่ครับ
3: บ่ค่ะ
1: นายเสถียรปิ่นใจโอเคครับแม
3: ่จ้าจ้า
1: แถมนวดเย็นก็แม่เนาะ
3: จ้าจ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม่ครับ
3: จ้าจ้าขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: รู้ค่ะ
1: ครับแม่แหลมทองอันบ้าบอยครับแม่เอากาแฟซีกล้องบอก
4: เบอร์แม่แหลม
0: จ้า
1: เอาอย่างแถมเอาอย่างแถม
0: ปาเจตโตจ้า
1: ปาเจตโตเนาะทรงบันผู้ซอยจอยคือเก่าเนาะแม่เนาะ
0: จ้าจ้าจ้าร
1: ับทราบครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม่ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อใดหอดจ้าเมื่อใดหอด
1: มืออื่นครับ
0: จ้าจ้า
5: สวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
6: อันนั้นว่าเกี่ยวว่าแม่ว่าเกี่ยวว่าเราสร้างอันแม่เอามากินเราโดนแม่โดนไข่ยังว่า
5: โอ้ไข่จังไงแม
6: ่ยางน้ำเย็นบริษัทไม่กันเท่าได้ไฟฟ้าไปกันเท่า
5: ท่านเห็นบอก่อนค่ำคอฟฟี่เฮานี่เนาะแม่เนาะ
6: จ
5: ้าจ้าตะกอนเป็นยังไงแม่แต่ก่อนสิกินกาแฟก่อนค่ำนี่เว้าสู่พี่น้องฟังนี่
6: แต่ก่อนมันยางว่าได้มันขัดในหัวเข่าบาดนี่ไปใช้ก็ได้ซักไม่ทันเท่าไปนางน้ำเฮียนก็ได
5: ้นั่นแล้วน้ำมันไขคอเฮาเบิดเออ
6: บาดนี่ว่าเขาพอดีไม่กินเบิดสอมฮ้อนคือจังว่าบ่ขัดยางไปน้ำเฮ
5: ีย
6: น
5: ห่วยห่วยห่วยห่วยแม่เดี๋ยวกินเบิดสองฮ้อนหนึ่งตีเดียวนี่ไข่ได้ถิ่มไม่กันเท่านั่นน่ะ
6: กินสองห้อนแล้ว
5: กาแฟก่อนค่ำเนี่ยอีแม่อายุจักปีแล้วอีแม่อายุจักปีแล้วปีนี
6: ้แต่ว่าแม่กินตื่นถึงว่าแม่กินโดนเรื่อยเรื่อยท้องว่างกินโดน
5: แมนครับแม่กินเนี่ยมือเศร้าน่ะถือต้องแล้วบัดที่นี่อีแม่นี่อายุจักปีแล้วปีนี
6: ้อัน
5: 74ป๊าดแล้วอีแม่เป็นเข้าอุจุอาจะที่ว่าปวดได้เข้าได้ขอที่เฮาต้องใส่ไม้กันเท้าค่ำนี่เป็นมาโดนปานใด
6: โอ้เป็นมาหลนแล้วที่แรกเดิมแรกมันนั่นล่มนะล
5: ่
6: มวันนี้ไปว่าได้ย่างที่ขาเพิ่นเด
5: ้ครับแม่ครับ
6: มาเฝ้าเพิ่นน่ะ
5: โอ้
6: วันนี้ก็มาเพิ่นมาอยู่บ้านไปหาหมอซะเพิ่นก็ไปโรงเรียกเพิ่นก็ว่าอยากสิไปเล่าไปเสียเงินซื้อๆแต่เรากินยาไปแล้วกินยาแล้วค่อยกินน่ะแม่เราย
5: ่
6: างที่ขาเพิ่นเด
5: ้ครับ
6: ขาก็กินมากเด่นว่างตีขาได้บาดนี
5: ่
6: แต่ว่าหังบอกได
5: ้ครับแม่
6: ย่างไปมันจะคัดจะปวดอยู่เพราะว่ากระดูกก็เป็นหมอว่า
5: ครับผม
6: บาดนี่ว่าจะไปกินเอียงนกก็ย่างคัดแท้สั่น
5: ครับแม
6: ่ปวดมากเลยแล้วไปฉีดยาเลย
5: ครับแม่
6: ไปฉีดยาอันละไม
5: ่อืม
6: บาดนี่แต่ฟัดแม่ไม่กินอันมันจะซ้ำมากวันที่30
5: ครับแม่
6: อันมันก็ได้ไปฉีดยาจักเทีย
5: มากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็เลยส่งไข่แน่จังสิบ่ครับคุณแม่
6: เอามากินได้สวยค่อยดึงเบาไปเรื่อยบาด
5: โอ้
6: เอาน้ำยาเลี้ยงเทียบถือดื่มใหม่เลยยางน้ำเทียนกับไปจะกินไปเมื่อไร
5: เออเฮาสิฮู้ภายในร่างกายเฮาเนาะแม่เนาะว่าร่างกายเฮาไหวบ่คันร่างกายเฮาบ่ไหวนี่เฮาสิบ่กล้าทิ่มใหม่คันเท่าเด้เนาะซ้ําใดซ้ํานึงเน
6: า
5: ะ
6: จ้ะจ้ะ
5: อืมนั่นล่ะ
6: อุ๊ยกินยางเข้าไปฮอดปุ๊บตึกปงไว้ข้างมันนอนพุ่นแต่ว่าแม่นี่ก็แม่นแม่หัวจะเป็นว่าเป็นหลายปีแม่จะไข้กว่านี้เลยก็เ
5: บิ่งอันนี้คันขนาดเป็นมาหลายปี
6: มาโลนปีแล้วเนาะ
5: ครับแม่เอาสิให้แม่น่ะคันกินถือให้แม่กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะแม่นะอันนี้เป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่
6: แต่ว่ากัน คันเงินเดือนออกก็ได้กินแล้วมื้ออันนี้ก็เงินเดือนออกก็ได้ซ้ําแล้วด
5: ูเออแล้วลูกเต้าเขาหายบ่ลูกเต้าเขาหายบ่ได้เสี่ยงอยู่เสี่ยงกินบ
6: ่บ
4: ่ดูแลสุขภาพด้วยการกินกาแฟสมุนไพรก่อนค่ําคอฟฟี่แล้วตอนนี้ได้ว่างไม่เท่าแล้วเนาะแม่เนาะ
6: จ้
4: าๆอันนี้แม่หยังครับ
6: แม่สอน
4: เอาเป็นหยังคืออยากเว้าสู่พี่น้องฟังเอาเว้าสู่ฟังแน่ว่าเป็นหยัง
6: เว้าพี่น้องฟังว่าคันผู้ใดเป็นคือแม่นี่มันให้กินบ่เด้ออย่าไปหาอยากกินเอาอื่นแม่เอาไม่กินใครนะแม่กินเอาอื่นบ่ใคร
4: โอ้
6: แม่เอา
4: ดี
6: บ่ใคร
7: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับสวัสดีครับแม่แดงเอาใช่ล่ะแม่เสียงคือบ่มาแม่เสียงแม่อยู่ไส
8: อยู่
7: มันคนละ
8: เคร
7: ื่อง
8: ละอยู่แม่อยากสั่งยาแม
7: ่ครับแม่ละแดงโอ้แม่ละแดงว่าซั่นแม่ละม่อนคงไทยแม่แดงนี่เนาะ
8: จ้าจ้า
7: อีแม่เอาหยังแน่
8: อันว่าหั่นแม่ซื้อยาน้ําโตแม่ตัวว่าเอายาแก้ซึมซะก่อนมากินยาแก้ซึมแม่เหลืออยู่2เม็ดนึงเดี๋ยวนี้แม่ก็เลยอยากสั่งยาตาแม่นี่อยากมั่วหลายเดี๋ยวนี
7: ้เออเอาบํารุงสายตาไปกินน้ําเอากระใสเส้นน้ําบ่
8: อันจะใช้เงินแม่คือบ่มีเงินแท้ละล่ะ
7: เออบ่มีเงินเฮาก็เอาแต่ยาตาไปกินซะก่อนเฮาเอาตามเงินเฮาล่ะเนาะแม่เนาะ
8: เออเอาเงินบ่เอาตาม
7: แม่เอาตาก่อนเนาะบัดนี้เนาะ650บาทเนาะแม่เนาะ
8: แม่ยังบ่ได้ดีล่ะแม่เป็นค่าร้อยตัว
7: อีแม่เป็นมาหลาย
8: เป็นหาเงินบ่ได้แม่ค่อยหาเอา
7: แม่กล้ามเนื้ออ่อนแรงบ่หรือว่าเป็นไอ้อัมพฤกษ์อัมพาตเลยครับ
8: อันมันมึนล่ะมึนตีนขึ้นมาอยู่กับพวก
7: ถ้ามันมึนชา
8: ซื่
7: อๆถ้ามึนชาซื่อๆผมแนะนําให้แม่เอากาแฟไปกินคู่กับกระไสเส้นเด้อข้าเจ้ายังตับๆได้หลายคนแล้วแต่ว่าอันนี้แม่พร้อมยามใดพุ่นล่ะ
8: เดี๋ยวนี้แม่ก็เอาเส้นกับกาแฟละกินอยู่เดี๋ยวน
7: ี้เออๆมัน
8: ก็ใช้ปวดเบิดปวดอยู่มาโตอยู่ดอกล่ะ
7: เออมันสิค่อยมึนออกไปเรื่อยเนาะแม่เนาะเอาอีแม่เอา
8: แม่มันสิมึนอยู
7: ่เอาสายตานึงกระปุกเด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
8: เอาจังซี่ซะล่ะ
7: เอาจังได๋แม่เอาจังได
8: ๋เอาอันกับกระไสเส้นกับเอ้ยกับอันตาแม่ล่ะ
7: เอากระไสเส้นกับตามันเป็นพันเอ็ดอีแม่เอาหยังแถมบัดนี่เอาน้ํามันนวดบ่หรือเอาไดเป็น1,100บาท
8: เอาหยังเนาะแม่รู้สึกบ่จะเป็น1,000ติ
7: เป็น1,100ครับแม่1,100
8: มันคือหลายกันเนาะล่ะเอ้ยเนี่ยคือบ่มีเงินกันเนาะ
7: เออบ่มีเฮาเอาตามกําลัง
8: พันเดียวบ่ได้เวลาพันเดียวบ่ได้ติ
7: พันเดียวได้แต่ว่าบ่ได้ของแถมแม่เอาเป็นพันถ้วนเนาะบ่แถมเนาะลดไม่แถม
8: จ้าเอา
7: โอเคเอาเป็นส่วนลดเนาะแม่เนาะ
8: จ้า
7: จ้าจ้าขอบคุณครับแม่แดงเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อแม่แดงเด้อ
8: จ
7: ้าจ้าจ้าสวัสดีครับคุณพ่อบ้าบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสุภาพครับ
9: ครับ
7: ครับพ่ออีพ่อฟังจากมือถือเด้อวิทยุมันสากกว่าเด้ออีพ่อจะสั่งของบ่ครับ
9: เอากาแฟ
7: 4กล่องบ่พ่อ
9: กาแฟ4กล่อง
7: ครับผมเอาอย่างอื่นเพิ่มน้ําบ
5: ่เอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าวเอาไปส่งแล้วหั่น
10: โหบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
5: จมหยังจมหยัง
10: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
5: เออแล้วไป
11: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902-7444 0902-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
5: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
12: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้ นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
13: ยาย

0: ไอ้น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
0: า
1: ะยาย
0: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดาย ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: นายพลเจ้าชู้มากมีลูกสาว3คนไปเป็นโสเภณีหมดเพราะพ่อเจ้าชู้ลูกก็เลยต้องรับกรรมมาร้องไห้กับอาตมาทั้งผัวทั้งเมียเพิ่งกลับไปเมื่อสักครู่อาตมาสั่งให้มาเข้ากรรมฐานเพื่อแก้กรรมให้มาทั้งคู่เลยไม่งั้นช่วยลูกให้เลิกอาชีพโสเภณีไม่ได้แล้วรายของดิฉันล่ะคะทำยังไงเขาถึงจะเลิกกันเธอถามอย่างสนใจไม่ต้องทำอะไรเขาก็ต้องเลิกกันอยู่ดีนั่นแหละคุณหญิงผู้หญิงอายุ16กับผู้ชายอายุ61จะอยู่กันไปได้สักกี่น้ำคุณหญิงไม่ต้องไปทำอะไรเขาหรอกถ้าจะให้ดีก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขามีความสุขความเจริญกันคุณหญิงปทุมทิพย์รีบค้านว่าดิฉันทำไม่ได้หรอกค่ะมันฝืนกับความรู้สึกที่แท้จริงทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแต่อาตมาขอเตือนนะอย่าไปทำร้ายเขาอย่างที่คิดใครๆก็มีกรรมด้วยกันทั้งนั้นอาตมาเห็นกฎแห่งกรรมของท่านรัฐมนตรีแล้วอีก5ปีคุณหญิงก็จะรู้อย่างที่อาตมารู้และเห็นอย่างที่อาตมาเห็นไปจดไว้ได้เลยนะว่าปีพ.ศ.2522จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านรัฐมนตรีและคุณหญิงก็จะต้องทนทรมานไปอีก3ปีจนถึงปีพ.ศ.2525จึงจะหมดกรรมนี่เฉพาะกรรมเก่านะถ้าคุณหญิงจะสร้างกรรมใหม่อีกก็เชิญแล้วอย่ามาหาว่าอาตมาไม่เตือนก็แล้วกันแต่ดิฉันเกลียดมันค่ะหลวงพ่อดิฉันเกลียดนางเด็กนั่นเกลียดลูกของมันด้วยคุณหญิงเคยเห็นลูกเขาแล้วหรือถึงได้เกลียดยังไม่เคยค่ะตัวแม่มันดิฉันก็ยังไม่เคยเห็นแล้วทำไมต้องไปเกลียดล่ะเอาเถอะต่อไปข้างหน้าคุณหญิงจะรักเด็กคนนี้จำคำของอาตมาไว้ก็แล้วกันว่าคุณหญิงจะรักลูกของเขาเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะใครจะไปรักลูกของศัตรูเธอเถียงรักหรือไม่รักก็คอยดูไปก็แล้วกันอาตมาจะไม่เถียงกับคุณหญิงหรอกเถียงไปก็เปล่าประโยชน์รอให้เวลานั้นมาถึงแล้วค่อยพูดกันใหม่ตกลงหลวงพ่อจะไม่บอกดิฉันจริงๆหรือคะว่ามันอยู่โรงพยาบาลอะไรบอกไม่ได้หรอกคุณหญิงไว้คุณหญิงหายโกรธแค้นหายอาฆาตเข้าเสียก่อนแล้วอาตมาจะบอกตกลงไหมตกลงค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันเลิกโกรธแค้นเลิกอาฆาตพยาบาทก็ได้หลวงพ่อกรุณาบอกดิฉันเถิดค่ะเธออ้อนวอนอาตมาก็ขอยืนยันอยู่อย่างเดิมว่าบอกไม่ได้เพราะคุณหญิงเลิกแต่ปากส่วนใจนั้นยังโกรธยังอาฆาตเต็ม 100% อย่ามาพูดปดกับอาตมาเลยอาตมารู้ทั้งนั้นแหละเรื่องอย่างนี้ใครจะมาโกหกอาตมาไม่ได้เอาอย่างนี้นะอาตมาจะยกตัวอย่างโทษของความโกรธความริษยาอาฆาตให้คุณหญิงฟังสักเรื่องเล่าย่อๆนะคือเรื่องของเจ้าหญิงโรหินีซึ่งเป็นพระคณิษฐาของพระอนุรุทธเถระและเป็นพระญาติของพระพุทธองค์ ลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จเทศนาโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ได้เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระพุทธบิดาเป็นครั้งที่สองพระอนุรุทธเถระก็ตามเสด็จด้วยบรรดาพระปยุรญาติต่างพากันมาเฝ้ายกเว้นเจ้าหญิงโรหินีผู้ซึ่งเป็นโรคผิวหนังผุพองทั่วพระวรกายดูน่าเกลียดมากจึงไม่ยอมมาเข้าเฝ้าพระอนุรุทธเถระจึงเสด็จไปยังตำหนักของพระคณิษฐาเจ้าหญิงโรหินีกราบทูลพระเชษฐาถึงสาเหตุที่ไม่ยอมไปเข้าเฝ้าและทูลถามว่าพระนางเคยทำกรรมอะไรไว้จึงได้มีร่างกายผุพองน่าเกลียดเช่นนี้พระอนุรุทธเถระตรัสเล่าบุพกรรมแต่ครั้งอดีตชาติให้พระคณิษฐาฟังว่าสมัยหนึ่งพระนางได้เกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตมีพระสนมหลายคนคนหนึ่งเป็นนางรำรูปร่างหน้าตาสวยงามจึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพรหมทัตมากกว่าใครๆพระมเหสีมีจิตริษยาในนางรำผู้นั้นวันหนึ่งจึงแอบนำผงเต่าร้างไปโรยไว้ในกระปุกใส่แป้งของนางคุณหญิงรู้จักผงเต่าร้างหรือเปล่าท่านเจ้าของกุฏิถามคนเป็นคุณหญิงไม่ทราบค่ะเธอตอบมามุ้ยใช่ไหมคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งตอบและถามในประโยคเดียวกันถูกแล้วคุณหญิงรู้จักมามุ้ยหรือเปล่าคุณหญิงปทุมทิพย์ถูกถามอีกทราบค่ะเห็นเขาว่าคันอย่าบอกใครนั่นแหละนั่นแหละพระมเหสีก็เอาผงเต่าร้างไปโรยไว้ในกระปุกแป้งของนางรำเพราะความริษยาเมื่อนางทาแป้งก็เกิดอาการคันและมีตุ่มผื่นคันผุพองทั่วร่างทำให้ได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากจากผลกรรมนั้นทำให้เจ้าหญิงโรหินีต้องมาเป็นโรคผิวหนังญาติโยมอย่าลืมนะว่าโรคกรรมนั้นไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้เหมือนอย่างเจ้าหญิงโรหินีที่แพทย์หลวงกี่คนกี่คนก็ไม่สามารถรักษาได้เมื่อพระนางได้ทราบกรรมครั้งอดีตชาติแล้วจึงทูลถามพระอนุรุทธเถระว่าจะแก้กรรมได้อย่างไรต้องเข้ากรรมฐานใช่ไหมครับบุรุษผู้หนึ่งตอบมาวัดนี้ท่านสมภารพูดแต่เรื่องกรรมฐานกรรมฐานใครจะแก้กรรมก็ต้องมาเข้ากรรมฐานท่านพระครูยิ้มด้วยนึกขำในคำตอบของบุรุษนั้นจึงสรรพยอกเขาว่าถ้าเจ้าหญิงโรหินีมาที่วัดนี้อาตมาก็คงจะต้องให้เข้ากรรมฐานแต่บังเอิญพระนางไม่ได้มาแล้วพระอนุรุทธเถระท่านทรงแนะนำให้พระกนิษฐาทำอย่างไรเพคะคุณหญิงถามผู้ที่นั่งฟังพากันหัวเราะคำถามของคนเป็นคุณหญิงซึ่งลงท้ายด้วยเพคะท่านเจ้าของกุฏิเองก็ขำท่านทรงแนะนำให้พระคณิษฐาขายเครื่องประดับทั้งหมดที่มีอยู่แล้วนำทรัพย์ที่ได้ไปสร้างเป็นศาลาที่พักของพระภิกษุที่เดินทางไกลผ่านมายังเมืองนี้ให้ท่านได้รับความสะดวกมีทั้งที่พักและอาหารในยามค่ำคืนก็จุดประทีปโคมไฟให้แสงสว่างแก่ท่านเจ้าหญิงโรหินีทรงทำตามคำแนะนำของพระเชษฐาแผลผู้พองนั้นก็ค่อยๆหายไปหายไปจนในที่สุดพระนางก็มีผิวพรรณผุดผ่องสวยงามเหมือนแต่ก่อนและในเวลาต่อมาก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันเล่าจบท่านเจ้าของกุฏิถามคนเป็นคุณหญิงว่าคุณหญิงเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทหรือยังนี่ขนาดเอาผงเต่าร้างใส่ลงไปในแป้งก็ยังต้องมาเป็นโรคผิวหนังผุพองน่าเกลียดแล้วถ้าเอาน้ำกรดไปสาดเขาจะต้องรับกรรมสาหัสสากรรมสักเพียงใดอาตมาถึงต้องขอบิณฑบาตไงล่ะตกลงค่ะดิฉันยกให้ที่หลวงพ่อขอบิณฑบาตดิฉันยินดียกให้พูดจบก็เปิดกระเป๋าถือหยิบขวดน้ำกรดซึ่งห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาลอย่างมิดชิดวางไว้บนอาสนะกราบสามครั้งแล้วรีบลุกออกไปด้วยรู้สึกอับอายขายหน้าหลวงพ่อครับผมขอความกรุณาช่วยเปลี่ยนชื่อและนามสกุลให้ผมใหม่ด้วยครับทหารยศพันเอกพิเศษพูดขึ้นเปลี่ยนทำไมเล่า ชื่อเก่าก็ดีอยู่แล้วพ่อแม่ตั้งให้ไม่ต้องเปลี่ยนยิ่งนามสกุลด้วยแล้วห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดคนเราจะดีหรือเลวไม่ได้อยู่ที่ชื่อแต่อยู่ที่การกระทำใครมาขอเปลี่ยนชื่ออาตมาไม่เปลี่ยนให้สักรายบางคนเขาเชื่อหมอดูบอกหมอดูให้เปลี่ยนเพราะชื่อเดิมเป็นกัลกินีเขาว่าคนเกิดวันจันทร์ชื่อจะต้องไม่มีสระเพราะจะเป็นกัลกินีอาตมาก็บอกไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนชื่อรวยแต่จนก็มีคนที่ชื่อสวยแต่ขี้เหร่ก็มีนี่ที่วัดนี้มีคนเข้ามาบอกอาตมาว่าพรุ่งนี้จะพาลูกสาวชื่อสวยมากราบอาตมาตอนนั้นอาตมาก็ยังหนุ่มอายุสัก20กว่าๆโอ้โหคืนนั้นนอนไม่หลับเลยนึกถึงแต่หน้าตาแม่คนที่ชื่อสวยแล้วก็วาดภาพไว้ว่าคงจะสวยหยาดเยอะเหมือนเพชราพอรุ่งเช้าเขาก็มาสวยไหมคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งกระซ้าท่านตอบว่าสวยสิโอ้โหแม่สวยคนนี้สวยจริงๆแต่สวยน่าเกลียดพิลึกตัวดำตาตีแถมฟันยื่นอาตมาจะเป็นลมเสียให้ได้นี่ถ้าอาตมาเชื่อหมอดูก็คงจะแนะนำแม่เขาให้เปลี่ยนชื่อลูกสาวเสียใหม่แล้วล่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะสตรีคนเดิมกระเซ้าอีกเปลี่ยนเป็นสวยน่าเกลียดอีกรายนะรายนี้เป็นผู้ชายมาแบบเดียวกันอายุจะ60แล้วมาบอกหลวงพ่อช่วยเปลี่ยนชื่อให้ผมหน่อยเมียด่าไม่พักเลยหมอดูเขาบอกถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่เมียจะเลิกด่าอาตมาก็ถามว่าใครตั้งชื่อให้ล่ะเขาบอกพ่อตั้งให้แต่พ่อตายไปแล้วรับรองว่าแกไม่รู้ว่าผมไม่ใช้ชื่อที่แกตั้งอาตมาก็ทักว่าอย่าเปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนรับรองเมียด่าคูณ2ที่เคยด่าวันละ3ชั่วโมงก็จะเพิ่มเป็นวันละ6เขาก็โกรธอาตมาเลยไปหาพระวัดอื่นเปลี่ยนให้หลวงพ่อวัดนั้นก็ว่าต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสมศักดิ์ชื่อบุญช่วยเป็นกาลกินีต้องเปลี่ยนเป็นสมศักดิ์รับรองผู้หญิงรักเมียก็จะเลิกด่าแกก็เลยไปเปลี่ยนเป็นสมศักดิ์เสร็จแล้วกลับมาเล่าให้อาตมาฟังว่าหลวงพ่อจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดเมียผมด่า3วัน3คืนเลยบอกไอ้โง่ชื่อบุญช่วยก็ดีอยู่แล้วเสือกไปเปลี่ยนเป็นสมศักดิ์สมบ้าอะไรก็ไม่รู้นี่เห็นไหมอยากไม่เชื่ออาตมาคนฟังพากันหัวเราะคลื้นเครงเพราะขำในเรื่องที่ท่านเล่าแต่ของผมมันไม่เหมือนกับที่หลวงพ่อเล่านะครับนายพันว่าไม่เหมือนยังไงล่ะผู้พันคือตัวผมเองไม่อยากเปลี่ยนแล้วผมก็เป็นคนไม่เชื่อหมอดูเมียก็ไม่ด่าผมแต่ที่ผมอยากเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลเพราะผมติดแงกอยู่แค่พันเอกพิเศษมาหลายปีแล้วขอเลื่อนขึ้นเป็นนายพลพอนายเขาเห็นชื่อก็ฉีกทิ้งทุกทีเขาว่าผมปากเสียก็ผมมันคนตรงนายทำมิดีมิชอบเช่นช่อราษฎร์บางหลวงร่วมมือกับพวกพ่อค้าตัดไม้ทำลายป่าผมก็ว่าโดยไม่เกรงใจเขาก็เลยว่าผมปากเสียแล้วก็ไม่ยอมเลื่อนให้ผมเป็นนายพลทั้งที่ผลงานผมมีมากผมก็เลยจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเสียใหม่เพื่อตบตานายได้เป็นนายพลเมื่อไรจะเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมนามสกุลเดิมทันทีหลวงพ่อกรุณาเปลี่ยนให้ผมด้วยเถิดครับตกลงกรณีนี้อนุโลมได้เอาละเดี๋ยวอาตมาจะเปลี่ยนให้แจ๋วไปเลยแล้วก็จะเสกให้ด้วยรับรองผู้พันได้เป็นนายพลแน่อาตมารับรอง 100% ขอบพระคุณครับได้เป็นนายพลเมื่อไรผมแก้แค้นไอ้นายเฮงซวยคนนี้แน่ผมมันคนตรงครับใครดีก็ว่าดีใครชั่วก็ว่าชั่วไม่เหมือนไอ้พวกที่ชอบเลียแข้งเลียขานายเลวยังไงมันก็ยกยอว่าดีนายมีเมียน้อยไปแย่งเมียชาวบ้านมามันก็ยกย่องเมียน้อยนายบางคนก็ถึงกับเกาะชายกระโปรงเมียน้อยนายขึ้นมาเป็นนายพันนายพลแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้มันละอายใจแล้วผมก็ว่าด้วยไม่กลัวใครทั้งนั้น นายเขาก็เลยไม่ชอบผมแล้วก็หาว่าผมปากหมาคนเล่าหยุดหายใจท่านพระครูหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งเขียนชื่อและนามสกุลให้เขาใหม่แล้วพับใส่ซองหลับตาทำปากขมุบขมิบเป่าเพี้ยงเพี้ยงสองครั้งแล้วส่งให้นายพันเอกพิเศษอ้าวรับรองชื่อนี้ได้เป็นนายพลแน่แล้วอย่าลืมเปลี่ยนกลับเสียล่ะเปลี่ยนมาใช้ชื่อเดิมที่พ่อแม่ตั้งให้ครับผมขอกราบขอบพระคุณมากครับโอกาสนี้ผมขอถวายปัจจัยแด่หลวงพ่อไว้สำหรับใช้สอยส่วนตัวเขาประเคนซองสีขาวแก่ท่านอ้อข้าจ้างเปลี่ยนชื่อหรือท่านถามยิ้มยิ้มหามิได้ครับผมตั้งใจจะทำบุญอยู่แล้วครับเขากราบสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปหลวงพ่อคะก็ไหนหลวงพ่อเคยพูดว่าไม่ชอบทางเสกเป่าแล้วทำไมวันนี้หลวงพ่อทั้งเสกทั้งเป่าให้ผู้พันคนนั้นล่ะคะสตรีผู้หนึ่งทักท้วงมันจำเป็นนะโยมกฎทุกกฎก็ต้องมีข้อยกเว้นแล้วทำไมกฎของอาตมาจะมีข้อยกเว้นบ้างไม่ได้คืออย่างนี้นะโยมใครที่มีทุนเดิมอยู่ 60% แล้วอาตมาถึงจะช่วยไม่ใช่ช่วยสุ่ม 4 สุ่ม 5อย่างรายนี้เขาต้องได้เป็นนายพลแน่ๆอยู่แล้วอาตมาก็เลยช่วยลุ้นเขาหน่อยเอาล่ะใครมีอะไรก็ว่าไป

เวลา3 ทุ่มแขกคนสุดท้ายลุกออกไปแล้วหากท่านพระครูยังไม่ยอมลุกจากอาสนะนายสมชายจึงถามว่าหลวงพ่อเหนื่อยจนลุกไม่ไหวหรือเปล่าครับผมจะช่วยประคองขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ต้องหรอกแขกกำลังมาอีกรายหนึ่งเจ้าหมีมันวิ่งออกไปรับถึงหน้าประตูวัดแน่ท่านเห็นเป็นไปได้หรือครับก็เจ้าหมีมันไม่เคยเป็นมิตรกับใครทำไมเกิดจะไปญาติดีกับรายนี้ก็เหลนมันมีศักดิ์เป็นปู่ทวดของแขกรายนี้เห็นไหมพอเขาลงจากรถมันก็เข้าไปเลียแข้งเลียขาเลียหมดทุกคนทั้งลูกๆเขาด้วยผมไม่เห็นหรอกครับเพราะผมมองทะลุฝาอย่างหลวงพ่อไม่ได้ชายหนุ่มว่าถ้าอยากทำได้ก็ต้องหมั่นปฏิบัติกรรมฐานผมว่าผมอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วครับขืนเก่งเหมือนหลวงพ่อผมคงทนไม่ได้ทำงานทั้งวันทั้งคืนแถมได้นอนวันละแค่2 ชั่วโมงพอดีกับเจ้าหมีนำอาคันตุกะเข้ามาในกุฏิเป็นชายวัย30 เศษมากับภรรยาวัยเดียวกันพ่วงท้ายด้วยบุตรชายหญิงวัยไล่เลี่ยกันถึง5 คนหลวงพ่อครับผมต้องขอโทษที่มารบกวนในยามวิกาลโยมมาจากไหนล่ะท่านถามเหลนเจ้าหมีคนเป็นปู่ทวดส่งเสียงงีดงาดแล้วก็เดินเลียลูกของเหลนอย่างรักใคร่จนครบทั้ง5 คนผมมาจากภูเก็ตครับทำเหมืองแร่อยู่ที่นั่นผมกำลังจะพาครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม่เพื่อนเขาสั่งมาว่าให้แวะกราบหลวงพ่อที่วัดป่ามะม่วงให้ได้เขาบอกว่าพอถึงกม.ที่130ก็ให้เลี้ยวรถเข้าไปเขาพูดถึงหลวงพ่อให้ผมฟังบ่อยๆจนผมอยากจะมารู้จักหลวงพ่อเพื่อนผมก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขาชื่อจรินครับอ้อโยมจรินนั่นเองแล้วโยมทานอาหารกันมาหรือยังหิวหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับหลวงพ่อครับผมขอถวายปัจจัยร่วมทำบุญกับหลวงพ่อครับถ้ามีนักเรียนที่ยากจนขัดสนหลวงพ่อกรุณานำเงินจำนวนนี้ไปมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เขาด้วยผมขอถวาย10,000 บาทครับเขาประเคนซองสีขาวแด่ท่านเจ้าของกุฏิอาตมาขออนุโมทนาในกุศลจิตของโยมและครอบครัวตกลงอาตมาจะจัดการให้ตามความประสงค์และจะตั้งชื่อทุนนี้ว่าทุนเสริมสมองถ้าใครจะมาสมทบอีกอาตมาก็จะได้ตั้งเป็นมูลนิธิการช่วยให้คนยากจนได้เรียนหนังสือมีอานิสงส์คือลูกหลานของเราจะเรียนหนังสือเก่งจะได้เป็นเจ้าคนนายคนอาตมาขออนุโมทนาเมื่อเขาลากลับเจ้าหมีก็กุลีกุจอไปส่งถึงรถเลียแข้งเลียขาเหลนและลูกๆของเหลนวิ่งตามรถเบนซ์คันนั้นไปจนถึงประตูหน้าวัดแล้วก็มิได้กลับเข้ามานอนที่กุฏิชั้นล่างเหมือนดังแต่ก่อนท่านพระครูรู้ว่ามันจะลาโลกนี้ไปในวันรุ่งขึ้นเพราะหมดห่วงแล้วเหลนของมันได้มาทำบุญที่วัดป่ามะม่วงตามที่มันคาดหวังและรอคอยมานานรุ่งเช้าหญิงชราที่เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในวัดป่ามะม่วงได้มาเล่าให้ท่านพระครูฟังว่าพบเจ้าหมีนอนหายใจระทดระทวยอยู่หน้ากุฏิกรรมฐานจึงเรียกคนมาช่วยกันอุ้มมันไปอาบน้ำถูสบู่จนสะอาดสะอ้านแล้วปูผ้าขาวให้มันนอนมันก็นอนตายอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ9 นาฬิกาท่านพระครูรับทราบแล้วจึงให้นายสมชายไปนิมนต์เนน4 รูปมาบังสุกุลให้มันพร้อมกับให้นำเงินใส่ซองถวายเนนไปรูปละ50 บาทบังสุกุลแล้วนายสมชายก็จัดการขุดหลุมฝังศพเจ้าหมีไว้ที่ใต้ต้นปีบเจ้าโฮมกับเจ้าขาวมาร่วมในงานฝังศพพี่ชายของมันด้วยแต่ไม่ได้ร้องไห้คนที่ร้องไห้จะเป็นจะตายก็คือนายขุนทอง

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจ

0: สายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำขับภูมิอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรือร่างสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: แม่ห่างลูก3ครับบ่ต้องเฝ้าหมอกำให้มันยากดอกเบาบ่อยตั้งแต่ซื้อบ้านก็ยังอยากได้บ้านพร้อมที่ดินเนาะเอาเมียไก่มันได้ลูกได้เต้าพร้อมมันได้ใส่ได้สอยพร้อมรถมันค่อยไข่แน่เข้าใจเปรียบเทียบเว้ยหวานแหเหมือนถึกปลาไข่เอาเมียใหม่ละได้ลูก3คนบ่ต้องคำหมอกำไม่ยากให้มันลำบากและตักน้ำดังไฟเพิ่นว่า
1: แท้เด
0: ้โอ้ยจะเป็นคักจะเป็นแน่อยากฮู้เด้บักเก่ามันคือสัวแท้มันคือถิ่มไปมาคบกับอ้ายนี่นะอ้ายบ่ถิ่มบ่ป๋าบ่ล่าบ่ไล่ว่าซั่นบ่ทันพอเดือนดอกเดี๋ยวก็สิเข้าใจหัวอกบักมันถิ่มไปดอกเนาะเมียผู้จบผู้งามปานนี้จังได๋มันคือหนีไปบวชว่าซั่น
1: ว่าแต่ดอกเหย้าไว
0: ้คันมันดีมันสิหนีไปบวชอยู่ตัวพ่อเอ้ยเอ้ยจะเป็นคักแน่คักแน่0902927444สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับสวัสดีครับแม่จำเนียง
2: จ้าโอ้ยจังงวนเนี่ยเนาะ
0: ครับผมถึกใจอยู่เนาะถึกใจอยู่เนาะ
2: โอ้ยจังแหนเนาะไปกินข้าวเด้อ
0: ได้ยังกินแม่ได้ยังกิน
2: โอ้ลาบนกจ้าแกงหน่อไม
0: ้บาดมาเป็นแซ่บแท้ครับผมครับผม
2: โอ้ยฝากอรุณพรยอดรับกันด้วยครับก็ฟอนเกียวเกินพาเขาอยู่
0: จ้าแม่จ้า
2: จะเป็นบวนเนาะวะ
0: ครับผมครับผม
2: เอ้ยเนาะ
0: ขอบคุณนะแม่นะ
2: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ไปขาย
2: ดีๆได้ลูกเด้อขอยืมมันขอยืมร
0: ่
2: ำรวยร่ำรวยจ้า
0: ครับ
2: ขายดีแล้วมวนมวนจ้า
0: ครับผมสวัสดีครับแม่
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับถึกอกถึกใจตัวหวานแหเหมือนถึกปลาไข่เอาเมียใหม่ละได้ลูก3คนเฮ้ย
1: แหมหมด
0: ปวดพวกบักโม่บักแตงสนุ่มบ่อยเอ้ย
1: แต่ดอก
0: จะเป็นถึกใจคักหลายถึกใจคักหลายแม่ว่านะครับเนาะสวัสดีครับแม่จำเนียน
3: แม่ได้รับแล้วเด้อ
0: ได้รับแล้วเนาะแม่เนาะครบถ้วนกระบวนความอยู่เนาะ
3: โอ้ยผ่าน้ำขนาด
0: นั่นดีนั่นดี
3: คันบ่แม่มากโอ้คันบ่อยอันบ่บอกแม่ก็บ่จักว่าสีมันงามอ่ะนะ
0: นั่นดีอีแม่ได้ไปสีใดอันสีลูกไส้บอกอ่ะ
3: สีน้ำตาลจ้ะ
0: นั่นดี
3: สีเขียวพื้นนึงแล้วก็ผ่าถุงพื้นนึง
0: นั่นดีนั่นดีลูกก็ยังว่าอยู่ว่ามันไข้
3: อ่าแม่บ่ได้โทรมาแม่ก็ฟังตลอดเด้อแต่ว่าโป๋งอันแม่ไปวัดบ่ทันบ่จัก
0: จ้า
3: สิได้ไปแม่ล่ะ
0: จ้าอีแม่ขอบคุณครับครับผม
3: เพราะนั้นหมอลำมันก่อนนั้นน่ะนะของวีรพงษ์ก่อนไดโนเสาร์แม่ประวัติไดโนเสาร์นี่เด้อลูกเด้อ
0: ประวัติไดโนเสาร์ติแม
3: ่จ้า
0: จ้าจ้า
3: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าแม่ขอบคุณนะแม่นะขอบคุณนะแม่นะ
3: จ้าจ้ารับรวยรับรวยได้ลูกเด้อ
0: จ้าแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนไดโนเสาร์วัตติของพ่อใหญ่วีระพงษ์วงศ์สินเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงครับพอดีมีอีพอเล่านะครับขอธนาภาโชคขอแค่มองไว้นะครับเนาะเดี๋ยวลูกไส้สิได้เปิดให้อีพอเล่าก่อนซั่นเด้นะครับเพิ่นสิเครียดเพิ่นสิมาว่าเฮ้ยคันอีแม่ขอล่ะเปิดให้รถเนาะบ่อยเนาะเพิ่นสิว่าอีกล่ะเนาะ มีบ่เนาะพ่อใหญ่วีระพงษ์ก่อนไดโนเสาร์บ่บ่อยคือบ่เคยได้ยินจักเทื่อน้อม ก่อนไดก่อนไดโนเสาร์อีแม่นะครับบ่แม่นเพิ่นอันล่ําเที่ยวเมืองกาฬสินธุ์นั่นบ่นะครับเนาะก่อนไดโนเสาร์ว่าซั่นเพิ่นว่าเอานะครับปานหมอม่อละเปิดเพลงอันผู้เฒ่าขอนี่ก็ได้นะครับเดาถือ ก็เปิดถือเดาผิดก็เปิดผิดเท่านั้นล่ะเนาะแม่เนาะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: อาจจะลืมกันแล้วกันครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเวลาเวลาเบิดเบิดเวลาแล้วอีแม่ยืนค่ำแอวปันเลขสี่เหลียวงวกคุณงวกพี่หาหนีใส่จะของ ช่วงต่อไปครับอยู่กับดีเจสาวสวยเสียงใสประจำทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับดีเจสาวกุ้งนั่งครับมาสแตนบายป้าแป้งแต่งหนารออยู่แล้ว นะครับเดี๋ยวพี่น้องไปยาวต่อกับน้องสาวหล่าผมกันละกันนะครับส่วนหนุ่มบอยสุนทรชัยกลับมาอีกทีพรุ่งนี้นะครับพุ่นละ8โมงตรงคือเก่าผู้เบาดิวมาใบ2หอน6โมงแรงนะครับอีพออีเมลโทรได้ทุกช่วงดีเจเต้ยเที่ยวเมืองกาฬสินธุ์ปิดเบรกครับนาซิเมนก่อนนี่ล่ะก่อนไดโนเสาร์เนาะแม่เนาะโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านทุจ้าทุจ้าสวัสดีครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุขนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 744-090-292-7444นี่นะ
2: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai khan nang san a 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าหั่นละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่น

0: สูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090292น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090292744 090292744น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้าจ้า
3: ว้ายย่ายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
3: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
2: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ
3: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ใสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
2: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
3: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับ

0: วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444
1: ถ้ามั่นใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส้วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจาก

0: สวัสดีค่ะกลับสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการค่ะนี่คือนานาวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนางค่ะสาวเมืองขอนแดนดอกคูนลูกเสาหลาล้านเสาหลาของอีพออีแม่นะคะขึ้นฮานขึ้นเวทีรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิม2ชั่วโมงโดยประมาณค่ะเวลาเก่าเวลาเดิมจะแม่จ๊ะเที่ยงถึงบ่าย2โมงตรงจันทร์ถึงศุกร์กับรายการสดๆกันเลยส่วนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงฮอด6โมงแรงสามารถทักทายกันได้ค่ะอยากจะนะคะเพิ่มเติมผลงานเพลงหรือว่าอยากจะสร้างสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะเบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะ0902927444นะคะหนึ่งในทีมงานของบ้านก่อนค่ำค่ะรับหน้าที่คือเก่านะคะดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนต่อเนื่องค่ะรับช่วงมาจากนะคะพี่บอยสุนทรชัยไอ้ไส้ลงหันไปเรียบร้อยนะคะกุ้งนางขึ้นหันตอนรับช่วงต่อกันเลยนะคะผู้ใดที่โทรสั่งสินค้าบ่ทันช่วงพี่บอยนะคะเวลาหมดก่อนก็ต่อเนื่องกับช่วงกุ้งนางได้เลย0902927444 0902927444เบอร์เดียวกันตลอดนะคะทุกช่วงรายการนะคะบ่ว่าจะเป็นดีเจทันใดขึ้นฮานขึ้นเวทีมาเบอร์เดียวกันเบิดเลยจ้ะแม่นะคะสั่งกับใครก็ได้เหมือนกันนะคะสะดวกช่วงไหนสั่งได้ตลอดเลยบรรยากาศเมื่อนี้รู้สึกว่าวันเริ่มวันที่4นี่เพิ่นบอกว่าจะมีฝนนะคะขอนแก่นนี่ลิ้นจักหน่อยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแต่ว่ากะไข่แน่แม่ดีกว่าบ่มีเลยถึงจะแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมากก็ยังดีค่ะดีกว่าแดดห่อนขอบคุณไปด้วยสำหรับนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนคำนำมาฝากเอามาตอนคือเก่าเหมือนเดิมค่ะบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพรสชาติดีกลมกลอมหอมอร่อยสำหรับกาแฟก้อนคำค่ะสวัสดีค่ะ
1: กุ้งแม่กุ้งนั่งบ่
0: จ้ากุ้งนั่งดับสายค่ะแม่
1: แม่อยากได้ชานวดเด็กสองขวด
0: จ้าได้จ้าแม่น้ำมันนวดสองขวดแม่เอาสูตรใดดีคะ
1: สูตรอันเขียวกับขาวแวนบ่
0: น้ำมันถ้าน้ำมันนวดจะมีร้อนกับเย็นแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นน้ำมันเขียวจะเป็นร้อน1เย็น1เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: 300บาทอีแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
1: แม่บ่ได้เคยสั่งจังซี่แม่เพิ่นจะเป็นสายุนี่ล่ะ
0: จ้าเทื่อแรกเลยเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าได้ได้เดี๋ยวลูกสาวขอซื้อที่อยู่อีแม่ในการจัดทรงนะค่ะ
1: ที่อยู่กับบ้านเด็กพี่23
0: 23
1: หมู่เกต
0: หมู่ที่7ค่ะ
1: ตำบลน้ำปีก
0: ตำบลอีหยังก็ค่ะแม
1: ่ตำบลน้ำปีก
0: น้ำปีก
1: จ้า
0: อำเภออะไรคะ
1: อำเภออำนาจเท่านี้ละ
0: อำเภอเมืองเนาะแม่เนาะแม่นบ่ค่ะ
1: อำเภออำนาจจังหวัดอำนาจเท่านี้ละบ้านดอนดูนี่ละ
0: จ้าขึ้นเป็นอำเภอเมืองแม่นบ่ค่ะแม
1: ่จ้า
0: โอ้อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
1: จ้า
0: จ้าขอซื้อน้ำสกุลอีแม่นะค่ะ
1: แม่นมซาตาสุก
0: ซาใช่ไหมคะซาตาสุก
1: จ้า
0: จ้าจ้าบ้านเลขที
1: ่
0: อะไรนะคะกอไก่เนาะแม่เนาะ
1: ขอสุกขอตัวขออ
0: ๋อมีสุกมีความสุกนี่เนาะสุก
1: จ้า
0: จ้าเป็นนวดร้อน1เย็น1 300บาท
1: จ้า
0: ค่ะเดี๋ยวส่งออกให้อีแม่มื้อนี้ประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อถึงนะคะ
1: จ้า
0: จ้าแม่อยากฟังเพลงหยังบ่คะแม่
1: เออฟังอันแม่อยากฟังมะลำอันอรสาแสงเพชรอยู่ล่ะ
0: จ้าซื้อกลอนลำว่าจังไดคะ
1: โอ้ยแม่ละจือบ่ได้เปิดโลดก่อนได้กระไดแม่ทั้งได้คือเก
0: ่าได้ค่ะแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งให้เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ค่ะขอบคุณแม่หนมค่ะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณอีแม่ไล่ๆกันแล้วกันครั้งแรกเลยเทือแรกเลยอีแม่ นะคะฟังรายการมาระยะหนึ่งแล้วละนะคะเมื่อนี้ตัดสินใจสร้างสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบานก่อนคำเอาไปดูแลสุขภาพการรอบนี้เอาเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1สูตรเย็น1 2ขวด300บาทเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะพ่ออินจ้ะพ่ออินสวัสดีค่ะจ้าจ้าพ
2: ่
0: อโอ้ครบถ้วนเนาะพ่อเนาะจ้าครบถ้วนจ้ะขอบคุณที่พ่อหลายๆเมื่อนี้อยากฟังเพลงอย่างวะค่ะพ่อ
2: ได้หอดไปโยงวันนี่ล่ะ
0: โอ้จ้า
2: เอาเพลงเนี่ยฮักอีหลีเนี่ยพ่อเด้อ
0: ฮักอีหลีหรือฮักเล่นนะคะ
2: เออมองไปทางซ้ายเล็กน้อยบ่ว่าแม่เขาแม่หมายไปแดงบนหัวเนี่ย
0: ส่งให้สาวอีหยังก็พ่อแม่หมายปลายแดงเ
2: ต้
0: จ้าได้ค่ะโอเคครับพ่ออินขอบคุณยี่พ่อค่ะ
2: จ
0: ้
2: าจ้าไม่ต้องมาตัวไปทำอะไร
0: กับมันเป็นลิ้นลิ้นไหมครับพ่อปอกแป๊กปอกแป๊กซื่อจ้าครับพ่อโอเคขอบคุณพ่ออินมากมากค่ะขอบคุณยี่พ่อหลายๆก็แล้วกันพ่ออินซ้ายขวาสำหรับผลงานเพลงนะคะฮักอีหลีหรือหักเหล่นส่วนของสินค้าจากบ้านก่อนคำที่พ่อสั่งไปถึงแล้วพ่อว่านะคะหอดแล้วหอดเฮียนครบถ้วนเรียบร้อยขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนคำเอาไปดูแลสุขภาพกันนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะหรือโทรสั่งซื้อได้เลย0902927444ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าค่ะพี่ค่ะ
3: ฮักตลอดคิดหอดเสมอครับผม
0: ฮักตลอดคิดหอดเสมอ
3: ครับพี่เด็ดคุณกุ้งคุณเดือดครับผม
0: ได้จ้าพี่เราส่งไห่เนาะขอบคุณมากมากค่ะไอ้ทรายจากทางหนองคายฮักตลอดคิดฮอดเสมอเดี๋ยวสักครู่เปิดให้นะคะสายใดกุ้งนั่งรับปอท่านค่ะเบอร์ลงท้าย7593นะคะเบอร์ลงท้าย7593เดี๋ยวกดใหม่อีกจะกรอบกันแล้วกันนะคะ0902927444นะคะฝากสำหรับกาแฟก้อนคำด้วยค่ะคุณแม่1กล้อง350ถ้าซื้อ2กล้องนะคะ600บาทซื้อ4กล้องพันเดียวเท่านั้นนะคะโปร4กล้องนี้เป็นโปรเรียกเดี๋ยวว่าเป็นโปรสุดฮิตเลยได้แม่นะคะโปรสุดฮิตมากๆนะคะแล้วก็เรียกเดี๋ยวว่าคุ้มค่าจริงๆกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 เฉลี่ยแล้วตกกล่องละ250และได้ของแถมด้วยของแถมเลือกได้ค่ะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำหรือเลือกเป็นสบู่ก็ได้สวัสดีค่ะแม่
4: ช่างยาม่งนะลูก
0: จ้าจ้าคุณแม่ราตรีเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: จ้าไอแม่เอาเป็นน้ำมันนวดนะคะ
4: เอายานวดอันแบบเย็นละ2
0: จ้าเย็น2
4: กับแบบร้อนละ2
0: แล้วก็แบบร้อน2จ้า
4: ตีนึงร้อนนึงนะ
0: จ้าเป็น
4: เอามาจะขวดมีอะไรจะขวด
5: 4
4: ก็นี่เลยเย็น2ร้อน2ป่ะ
0: แม่บ้าค่ะแม่เป็นร้อน2เย็น2ใช่ไหมคะ
5: อ
0: ัน
5: น่ะมีตัวแน่น
4: เนาะก็สั่งมาแล้วนี่เย็นกับ2ร้อนกับ2เดี๋ยวสิเอาร้อนหรือเอาเย็นตัวไว้ใช่นะเย็นบ่
5: เย็นนะ
4: อ๋อเย็น3ร้อน1
0: อ๋อจ้ะเย็น3แล้วก็ร้อน1เนาะแม่เนาะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ได้จ้ะแม่ที่อยู่9บ่ได้เปลี่ยนนะคะ
4: จ้ะอันนั้นเป็นเท่าไหร่ก็นะ
0: จ้ะเป็น600บาทค่ะแม่
4: มีของแถมบ้าง600นะ
0: จ้า600ยังไม่ได้มีของแถมจ้ะแม่ถ้าเป็นพันหนึ่งได้ของแถมอยู่ค่ะ
4: จ้า
0: ได้จ้าแม่จ้าเป็นเย็น3แล้วก็ร้อน1ค่ะขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคุณแม่ราตรีสวัสดีค่ะแม่ตะไคร้หอมหลุดนะคะคุณแม่กดใหม่ก็แล้วกันนะคะ09029274ค่ะ0902927444 7444สำหรับผลิตภัณฑ์จากบานก่อนค้ำฝากน้ำมันนวดด้วยน้ำมันนวด2สูตรเนาะแม่เนาะนะคะอีพอทุกท่านเลยค่ะผู้ใดที่มีอาการปวดตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเคล็ดคัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ทาถูนวดเนื้อครีมนี่ละเอียดแล้วก็ที่สำคัญคือซึมเร็วค่ะแม่นะคะน้ำมันนวดของบ้านก้อนคำท่าแป๊บเดียวซึมนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปแบบไปขยี้ไปเข็นอีหยังมากมายนะคะทาแป๊บเดียวซึมไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะสนใจติดต่อได้นะคะถ้าซื้อ1ขวด195บาทถ้าซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะพี่
6: จ้าอันอยู่ดีสบายบ่น้องล่ะ
0: จ้าสบายดีค่ะ
6: จ้าโอ้ยสื่อไว้บ่ถือแค่เพียงแม่น้องล่ะถุยปุถุยปาด
0: สุยสุยตลอดเนาะบ่เป็นบ่เป็นตะพ่อเศร้าหรอบ่เนาะอันสุยสุยดูดูนี่เน
6: า
0: ะ
6: จังว้าถือเจรนาอยู่น้อง
0: จ้าผู้ลงคนบอกอุ้ยลงทุนมาตั้งหลายปีล่ะจังใดจังสีเศร้าพะนะ
6: อันเศร้าพ่อแดกก็เฮาก็ซื้อเล็กๆน้อยๆไปเอาน้องๆล่ะพ่อแดกฟังกับพ่อแล้วเน
0: า
6: ะ
0: พ่อเป็นกระสายพ่อเป็นกระสาย
6: จ้าพ่อเป็นกระสาย
0: พ่อได้รุ่นพ่อได้รุ่นค่ะ
6: จ้าเอาน้องๆล่ะชินหวานอยู่เด้อ
0: จ้าจ้าพี่
6: จ้าตั้งซุ้มซุ้มมือคิ้วเปลี่ยนเต็มไปน้องล่ะ
0: จ้ายังได้ค่ะยังได้อยู
6: ่ที่เอาอยากเห็นหน้าจังเลยของน้องสาวนี่เด้ออ
0: ยากเห็นหน้าจังเลยนะคะ
6: จ้าบ่ได้เนาะสิน้องสาวนี่เนา
0: ะเอ้าพี่ดาวเรื่องบ่แม่นเคยเห็นกงนางอยู่ติเฮ้แม่นบ
6: ่เห็นอยู่น้องล่ะเห็นอยู่ไป
0: ใช่ไหม
6: ไปเพียงสมัยอันพี่อันห้อมกระสานสมัยนั้นแม่น้องล่ะเห็นตะพุ่นล่ะ
0: บัลลัดนะเพียงตอนไปงานบ่ค่ะหรือไปหยังกงนางกระจำบ่ได้มันโดน
6: อันนองกุ้งนั่งไปยามเพี้ยนเพ่งแม่น้อง
0: ล่ะอ๋อใช่ไหมคะนานแล้ว
6: นานแล้วล่ะโดนแล้ว
0: ค่ะสมัยเป็นสาวสำนอยบ่
6: เ
0: น
6: ีย
0: นจ้าจ้าพี่เอาเดี๋ยวคงมีโอกาสได้เจอกันเนาะ
6: มี
0: ค่ะ
6: ยังสุดท้ายด้วยน้องล่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
6: จ้าไม่ได้โทรหาเจ้าเพียเจ้าเยชินหอดอยู่
0: จ้าค่ะพี่เช่นกันดูแลสุขภาพนะคะ
6: จ้าน้องสาวคือกันเด้อ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: จ้าสวัสด
0: ี
6: ค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆค่ะพี่สาวพี่ดาวเรืองอยากเห็นหน้าจังเลยสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะ
7: สว
0: ั
7: สดีจ้าลูกสาวของแม่
0: จ้าจ้าแม
7: ่เออฝนตกก็ลงทางขอนแก่น
0: อ่ะบ่ถึงกับตกค่ะแม่พ่อลิ้นๆนี่ล่ะ
7: แม่ฝนตกเว้ยเขา
0: อืมจ้าดีแล้วจ้าแม่มีฝนมา
7: จ้าฝนตกไม่หยุดละตาไม่ตกไปเลย
0: จ้าค่ะแม่
7: แม่ขอฟังเพลงนะลูกเด้อ
0: เอาเพลงอย่างดีคะ่ะ
7: พยาบาลสายหมอนะลูก
0: พยาบาลสายหมอ
7: จ้ามอบให้น้ำให้นั่นละ
0: ได้ค่ะแม่เดี๋ยวส่งให้เนาะแม่เน
7: า
0: ะ
7: ขอบคุณ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคุณแม่ตะไคร้หอมด้วยสวัสดีค่ะคุณพ่อคำผาจ้าพอเพลงไหนดีคะจ่าอีพอเพลงใดก็ค่ะจ่าจ่าชื่อเพลงว่าอะไรนะคะจ่า
8: สัญญาเดือนสาม
0: สัญญาเดือนสาม
8: สัญญาเดือนสามของสายสยาม
0: ค่ะได้ค่ะพ่อ
8: เอาว่างหันแม่นดาวแม่นดาวเรื่องมาว่างหัน
0: จ่าเสียงพี่ดาวเรื่องค่ะก้อนนานี
8: ดาวเรื่องบ้านนั้นน้องแก่จ้ะมอบให้ดาวเรื่องนี้เด
0: ้อได้ค่ะพ่อได้ค่ะ
8: เช่นเพิ่งก็เริ่มกันได้ผุ่นหลาจะโดนแล้ว
0: อ๋อตั้งแต่สมัยผุ่นเตสมัยโดนโดน
8: คือกุ้งนั่งมันนะ
0: ได้ค่ะพ่อเดี๋ยวกุ้งนั่งสงไห่เนาะพ่อเน
8: า
0: ะขอบค
8: ุ
0: ณค่ะขอบคุณที่พ่อคำผาต้นกันยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะพ
9: ่อ
0: ค่ะจ้าพ่อฟังในโทรศัพท์นะคะจ้าพ่อได้ยินกุ้งนั่งบ่ค่ะ
9: ได้ยินอยู่
0: จ้าพ่อฟังในโทรศัพท์เด้อพ่อเด้อ
9: เออ
0: ค่ะจ้าพ่อ
9: สั่งกาแฟแน่
0: จ้าพ่อเอากาแฟจากกล่องดีค่ะ
9: กล้องเท่าไหร่
0: จ้าถ้ากล้องเดียว350ถ้า2กล้อง600ถ้า4กล้องพันเดียวแล้วก็ได้ของแถมค่ะ
9: ทางปิดโทรศัพท์นี่จะอยู่นะ
0: จ้าโอ้ขอบคุณนี่พอหลายๆพ่อให้ลูกสาวเนี่ยพออ
9: ัน2กล้อง600บ่
0: จ้าถ้า2กล้อง600บาทค่ะพ
9: ่
0: อ
9: เอาจะกล้อง
10: เอา2
9: กล้อง
0: เอาเป็น2กล้อง600นะพ่อเนาะ
9: จ้า
0: จ้าจ้าคุณพ่อเคยสั่งหรือเปล่าคะ
9: ฮะ
0: อีพ่อเคยสั่งจักเถื่อไป
9: บ่เคยจักเถื่อมีแต่ฟัง
0: โอ้มีแต่ฟังมื้อนี้สั่งละ
9: ฟังอยู่มื้อฟังอยู่มื
0: ้อโอ้ขอบคุณอีพ่อจ๋าลูกสาวขอซื้อกับที่อยู่แน่สิจัดส่งให้ค่ะพ่อ
9: ฮะ
0: ขอชื่อกับนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะ
9: แม่สุพัน
0: จ๋าสุพัน
9: นามวงศรีใส105
0: บ้านเลขที่105
9: หมู่ที่5
0: หมู่ที่5ค่ะพ่อ
9: บ้านหนองยาป้อง
0: จ้ะบ้านหนองยาป้อง
9: ตำบลสีชมพู
0: ตำบลสีชมพู
9: อำเภอนาแก
0: อำเภอนาแก
9: จังหวัดนครพนม
0: จังหวัดนครพนมนะคะจ้ะเบอร์โทรอีพ่อก็ใส่เบอร์นี้เลยเป็นบ่ค่ะเบอร์ลงท้าย2035
9: นี่ล่ะ
0: เบอร์นี้เนาะพ่อเนาะโอเคจะพอเดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานส่งให้ส่งออกมือนี้ประมาณมือสองมือถึงอีพ่อนะคะ
9: จ้าจ้า
0: จ้าเดี๋ยวก่อนถึงจะมีบริษัทขนส่งโทรหาอีพ่อรับโทรศัพท์เขาแน่เด้อค่ะ
9: จ้า
0: จ้าจ้าพ่ออีพ่ออยากฟังเพลงใดบ
10: ่
0: หรือว่า
9: หนุ่มนานอนหนาว
0: หนุ่มนานอนหนาวใดอีพ่อเดี๋ยวลูกสาวสิส่งให้เนาะจ้าขอบคุณพ่อมากๆดูแลสุขภาพนะคะพ่อ
9: จ้าจ้า
0: จ้าอีแม่น้ำค่ะได้ยินเสียงแม่อยู่ข้างๆอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณอีพ่ออีแม่ทั้งนครพนมด้วยกันแล้วกันกาแฟก่อนค่ำนะคะ2 กล่อง600บาทนะคะเทื่อแรกคือการนี้พ่อว่านะคะพึ่งโทษสร้างนี่แหละตัดสินใจต้องรีบเนาะพ่อเนาะนะคะเดี๋ยวตัดสินใจช้าคนอื่นเนาะโอ้ยสุขภาพดีไปเบิดแล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนๆ0902927444นะคะเดี๋ยวส่งผลงานเพลงนี้ค่ะไปถึงแม่หนมนะคะอีแม่หนมขอเพลงเป็น

าทรัพย์สินใครมีไว้เจ้าตันไปบ่ได้จงโอ้ยคนลงขุมโบกเบี้ยบ่เหลือไว้ทอเม็ดงาม

องปายากันให้เรียบร้อยอย่าค่อยได้สิพบกันดีน้อง

0: อำเภอคลองหาด
1: จ
0: ังหวัดสระแก้วตำบลไทยอุดมอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วจากเบอร์เท่านี้เป็นเบอร์พ่อเลยนะคะจากเบอร์เท่านี้เป็นเบอร์อีพ่อเลยเป็นบอค่ะพ่อ
1: แมนยูแมนยูตรงเลยล่ะ
0: ได้โดยตรงเลยโดยตรงเลยดอสะแก้วอีพ่อจ๋าอาจจะต้องใส่เวลาโดนกดทั้งจังหวัดอื่นจักหน่
1: อ
0: ยจ
1: ้
0: าค่ะพ่ออาจจะ3วันหรือว่า4วัน
1: มันร่องมันคือยังดีแต่เนาะพ่อก็ป่วยอยู่ผู้เดียว
0: อ๋ออีพ่ออยู่คนเดียวเหรอผู้ใดเบิ่งแย่งค่ะพ่อฮ
1: ะ
0: มีผู้ใดอยู่กับอีพ่อบ่มีคนดูแลบ่ค่ะ
1: อ๋อมีอยู่ก็ลูกก็อยู่เดินตั้งแต่บ้านคนละหลัง
0: อ๋อจากแต่ก็อยู่ละแวกเดียวกันเน
1: า
0: ะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: แต่พ่ออยู่ผู้เดียว
0: ค่ะบ่เป็นยังค่ะเอาบ้านก่อนค่ำ
1: เขาก็หาไม่กิน
0: เดี๋ยวเอาบ้านก่อนค่ำไปดูแลเนาะพ่อเนาะ
1: ก่อนค่ำมาดูแลร่องมึงร่องมึง
0: ได้ค่ะพ่อได้ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานส่งให
1: ้นี่โรคหลายโรคโคตร
0: อายุเท่าไหร่จ้ะพ่อจ๋าย
1: ังก็แล้ววิญญาณนั่งก็แล้ว
0: ค่ะ
1: ร่องมึง
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ำไปร่องเบิง
1: มาทำเป็นยังบุญ
0: จ้าแมนค่ะเพื่อดวงสมพงษ์ขอบคุณที่พ่อหลายๆค่ะพ่อขอบคุณนะคะขอบคุณที่พ่อหลายๆค่ะ
1: จ้า
0: สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งค่ะพ
1: ่อ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณที่พ่อหลายๆกันแล้วกันจากทั้งอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วสวัสดีค่ะแม่พีทแม่พิษจ๋า
2: อย่านวดได้สองปุ๊บ
0: น้ำมันนวดสองขวดสูตรใดดีจ้าแม
2: ่สูตรเย็นกับสูตรห้อน
0: เอาสูตรเย็นหนึ่งแล้วก็ห้อนหนึ่ง
2: กาแฟกล่องหนึ่ง
0: แล้วก็กาแฟหนึ่งกล่องค่ะจ้าสองอย่างนี้เน
2: า
0: ะแม่เน
2: า
0: ะ
2: จ
0: ้าอีเมลเพลงใดดีคะ
2: สาวเทาอกหักเด้อ
0: สาวเทาอกหักตีได้เลยจ้ะแม่เดี๋ยวลูกสาวเปิดให้อีแม่ถ้าฟังจะเข้าเนาะแม่เนาะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณแม่พิษนะคะขอบคุณแม่พิษอีโซ่เมืองแซะนะคะเดี๋ยวลูกสาวจดก่อนเด้อแม่เด้อยังลืมง่ายเด้ขอเพลงสาวเถาอกฮักเขามานำแล้วก็สั่งเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1สูตรเย็น1กาแฟก่อนค่ำอีก1กล่องนะคะแล้วก็ขอเพลงเขามาสาวเถาอกฮักเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้กันแล้วกันส่งไปถึงแฟนรายการทุกพื้นที่การรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มาลัย
3: สวัสดีจ้าลูก
0: จ้าจ้าแม่
3: กาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องจ้า 1,000 บาทของแถมแม่รับเป็นอะไรดีคะ
3: รับเป็นผ้าขนหนูสีแดงมีไหม
0: ผ้าขนหนูสีแดงสมมุติว่าถ้าสีแดงหมดคุณแม่สำรองสักสีได้ไหม
3: เอาสีน้ำเงินไม่เอานะไม่ชอบ
0: อ๋อถ้างั้นเอาแบบนี้เนาะแม่เนาะเอาสีแดงแต่ถ้าเกิดไม่มีสีแดงสีอะไรก็ได้ยกเว้นสีน้ำเงินแบบนี้ดีไหมคะ
3: จ้า
0: จ้าได้ค่ะแม่
3: จ้า
0: ข้อมูลคุณแม่ไม่ได้เปลี่ยนนะคะที่อยู่เดิมเนาะ
3: จ้าที่อยู่เดิมจ้าลูก
0: จ้าได้จ้าแม่จ้าเดี๋ยวส่งออกให้วันนี้สักวัน2วันของถึง
3: จ้าลูก
0: จ้าคุณแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมคะ
3: ฟังน้ำมูเพิ่นนั่นล่ะฟังไผขอกับฟังน้ำผู้นั่นน่ะลูกล่ะ
0: เอาเหมาเลยเนาะแม่เน
3: า
0: ะเป็นผู้รับเหมาได้หลายกว่ามูขอบคุณแม่มาไล่หลายๆค่ะ
3: จะเลือดจะเลือดลูกก็คือกันเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรง
0: สาธุค่ะแม่
3: แข็งความไข่ยามีได้ลูกเด้อ
0: สาธุค่ะขอบคุณแม่มากๆค่ะ
3: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะเช่นกันนะคะขอบคุณคำอวยพรจากคุณแม่มาลัยกองสุขด้วยกันแล้วกันนะคะให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสุขคนนะคะก็ว่าคงนั่งว่าสุขภาพดีนี่ย่อนคำอวยพรของแฟนรายการของคุณพ่อคุณแม่อีหลีเด้นะคะมันเป็นว่าสบายกับว่าเกิน 3-4 มื้อเด้คงนั่งนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างใส่คำว่าค่อนข้างแข็งแรงบ่ค่อยป่วยแม่บ่ค่อยป่วยนี่ละได้คำอวยพรดีๆจากคุณพ่อคุณแม่ของบ้านก่อนค่ำเฮานี่ละค่ะอวยพรให้กันเสมอนะคะเป็นยังบุญอยู่ค่ะอยู่ดีมีแห้งกันอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ0902927444ส่งงานเพลงนี้ค่ะหักอีหลีหรือหักเล่น จากพออินไซด์ขวาส่งไปถึงแฟนรายการทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วย0902927444ค่ะ

0: หมู่ที่9เนาะพ่อเนาะ
1: บ้านวังปืน
0: จ้ะบ้านวังปืน
1: ตำบลไทอุดม
0: ตำบลไทอุดมบ่คะพ่ออ
1: ำเภอข้อหาด

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป

0: ค่ะน้ำมันนวดเป็นสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะคะ
1: คร
0: ับจะนวดร้อน1เย็น1เป็น300นะคะ
1: จ้ะ
0: ค่ะเป็น300บาทเคยสั่งบ่ค่ะ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลครับ
0: จ้ะอีพอกค่ะ
1: เคยส
0: ั่
1: งบอกว่าคร
0: ั้
1: งแรก
0: อ๋อครั้งแรกจ้ะเธอแรกเดี๋ยวกุ้งนั่งขอซื้อที่อยู่ในการจัดทรงนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คำครับ
0: จ้ะ
2: ใช้คำคนขันหรือใช้คำคน
1: ไหน
0: พ่อ
1: มั่นคำ
0: พ่อ
1: คำมั่น
0: พ่อคำมั่น
1: คนขัน
0: อะไรนะคะพลขันพลขันค่ะ
1: ครับ
0: พลขันจากบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
1: บ้านเลขที่34ครับ
0: 34หมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: หมู่12
0: หมู่ที่12
1: ที่12
0: ตำบล
1: หนองกุง
0: หนองกุงค่ะอำเภอ
1: แ
0: ก่ดำแกดำจังหวัด
1: ม
0: หาสารคามจ่าแล้วก็เบอร์ที่ให้คนส่งติดต่อเป็นเบอร์ที่โทรมาเลยเป็นบ่ค่ะ
1: แม่นครับ
0: จ่า0985791046นะคะ
1: ครับ
0: จ่าเบอร์นี้ถูกต้องเนาะพี่เนา
1: ะเมื่อได้ห่อครับ
0: ค่ะก็จัดส่งออกให้มือนี้สารคามอาจจะเป็นพรุ่งนี้ถึงค่ะมืออื่นอาจจะถึง
1: มืออื่น
0: จ่าคือว่ามืออื่นย่างสาวบ่เกินมือฮื้อค่ะ
1: ครับ100บาทครับ
0: จ้ะ300บาทค่ะพี่จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง
1: ครับผม
0: จ้ะเดี๋ยวจะมีขนส่งโทรหาอยู่นะคะน่าจะเป็นมืออื่นโทรหาค่ะค่ะโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสำหรับนะคะสั่งในนามของพ่อค่ำหมั่นพ่นขันนะคะอีพ่ออยู่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามสั่งเป็นน้ำมันนวดก้อนคำนะคะสูตรร้อน1สูตรเย็น1นะคะสูตรร้อน1สูตรเย็น1 300บาทเท่านั้นนะคะจัดทรงไห่ฟรีเก็บเงินปลายทางสายกงนั่งรับประท่านค่ะเบอร์ลงท้าย6995เมื่อสักครู่ติดสายสอนนะคะของคุณพ่อค่ำหมั่นนะคะกดไมค์อีกจะกรอบกันแล้วกันเบอร์ลงท้าย6995นะคะโทรหากงนั่งได้ไมค์เลยสำหรับท่านใดอยากได้สินค้าจากบ้านก้อนคำไปดูแลสุขภาพกันนะคะกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำกระสายเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำโทรได้เลยค่ะ090-292-7444เดี๋ยวกงนั่งปิดเบรกแป๊บเดียวแต่ว่าช่วงปิดเบรกบ่ได้ไปสายเลยนะคะนั่งเฝ้าโทรศัพท์อยู่คือเก่าติดต่อได้สั่งซื้อได้ตลอดค่ะรอรับโทรศัพท์เหมือนเดิมค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักผู้คลิปสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: เพชรงาเต็มน้ำทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 744-92-2-942-744ดีสวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán đang sang đã xoáng mướn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
4: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
4: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G 572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โตให้เงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าแม่นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: มันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: ไอ้ยืมเงินแน่
4: บ่มีดอก
3: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
4: ้อบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
4: ยังว่าบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
4: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
3: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
4: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
3: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
4: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
3: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
4: จมหยังจมหยัง
3: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
4: แล้วไป
5: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
6: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นเว้า เมืองอีสานนีดินดำนามสุ่มป่ากุ้มบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกะจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแท่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
7: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวเสียงหวานจากห้องดอกดอก

0: อนรับนะคะทุกท่านค่ะตอนรับคุณพ่อคุณแม่เขาสู้กับเลขที่2ชั่วโมงที่2ของรายการกับนะคะผลงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ด้วยกะแล้วกันพยาบาลสายหมอในงานเพลงเพลาะๆค่ะจังหวะสนุกจักหน่อยนะคะหลายคนบอกเปิดเสาหลายกุ้งนั่งเอ้ยอีแม่สิรับแล้วอีพ่อง่วงล่ะเด้อย่าเพิ่งง่วงนะคะหลายคนบอกบรรยากาศมันเป็นใจเด้อากาศแบบนี้เปิดเพลงซานี่อีพ่ออีแม่ไปละเด้นี่ง่ายเงิบละนอนหลับเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนไปนะคะตามคิวตามลำดับค่ะสำหรับผลงานเพลงต่างๆตอนรับกันเข้ามาค่ะชั่วโมงที่2ของรายการกันแล้วอยู่กับกุ้งนางค่ะอีก1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะบ่ายโมงไปจนฮอดบ่าย2โมงตรงส่งเพลงเพราะค่ะเป็นความสุขกันไปทุกท่านนะคะทุกพื้นที่การรับฟังโดยบ้านสมุนไพรก้อนคำหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก้อนคำหญิงเดียวในดวงใจหญิงเดียวในทีมงานจ้าแม่นะคะผู้เดียวขอหล่อเลยรับนาทีส่งเพลงเพราะๆไปด้วยดีเจกุ้งนางค่ะสาวเมืองขอนแดนดอกคูนขึ้นหานอีกรอบหนึ่งจริงๆมื้อนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็บ่ได้ลงหานด้วยแม่นะคะนั่งอยู่ทั้งหานรับโทรศัพท์คือเก่าลงจากที่ทำงานขอบคุณทุกคำสั่งซื้อเลยค่ะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนคำไปดูแลสุขภาพกันค่ะกาแฟก้อนคำนะคะน้ำบรรนวดก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำหรือสบู่ก้อนคำติดต่อได้ค่ะคุณแม่จ๋า0902927444 0902927444นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งคิวเพลงจักหน่อยอยากเห็นหน้าจังเลยจากพี่ดาวเรื่องเดี๋ยวเป็นเพลงต่อไปนะคะแล้วก็แม่คงนั่งเขียนอย่างสัญญาเดือน3พ่อค้ำผาอีพ่อจ๋าอีพ่อขอเพลงใดฮะลูกสาวคือเขียนภาษาอย่างนี้อ่านบ่รู้เรื่องเลยค่ะลายมือเจ้าของได้นี่สวัสดีค่ะจ่าเพลงไหนคะ
1: เพลงสาวจันกังโกบ
0: สาวจันกังโกบนะคะสาวจันกังโกบโทรจากที่ไหนคะอ้าวกติกาเราเคยพูดกันแล้วนะคะว่าสายใดแพ่งทียูนี่ขอเพลงมานี่ว่าเมื่อนี่กุ้งนั่งใจลายเด้บ่ได้เปิดนะคะเราคุยกันแล้วนะกติกาผู้ใดแพ่งมองยูเด้อค่ะผู้ใดแพ่งทียูเนี่ยกุ้งนั่งบ่ได้เปิดเพลงเด้เท่าที่สังเกตดูมี2คนนะคะ2คนแล้วก็เป็นชายล้วนทั้งจนทั้งรูปไม่หล่อบ่รู้คือกันว่าเป็นหยังคือแพ่งแท้ถามมาจากไสจังหวัดใดซื่อๆค่ะบ่ได้ถามหอดเฮียนปานนั้นดอกบ่ไปยกเสาเฮียนมาดอกค่ะบอกกุ้งนั่งจักหน่อยก็ได้ดอกพ่อสิรู้ว่าโอ้มีแฟนรายการอยู่โซนนั่นอยู่เงินทองใจอ้ายมันเมื่อยอยู่น้ำกันหาไป0902927444นะคะขอบคุณกันไปพร้อมกันแล้วกันค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพนำมาฝากเอามาตอนคุณพ่อคุณแม่คือเกาฝากไว้แน่จ้าแม่จ๋าสบู่ก้อนคำสบู่ก้อนคำจะมี2สูตรนะคะมีสูตรสำหรับอาบน้ำและก็สูตรสำหรับล้างหน้านะคะถ้าเป็นสูตรอาบน้ำนะคะสูตรอาบน้ำก้อนหนึ่งราคาอยู่ที่75 บาทถ้าสูตรสำหรับล้างหน้านะคะก้อนหนึ่งราคาอยู่ที่85 บาทนะคะใครที่อยากจะได้สบู่นะคะแต่ว่าสบู่จะมีความต่างนิดหน่อยจากการสร้างสินค้าตัวอื่นของบ้านก่อนค่ำนะคะถ้าสั่งสบู่อย่างเดียวเท่าว่าถึงโหลหนึ่งจะแม่จ๋าขออนุญาตนะคะเอาค่าส่งในเดอร์แม่เดอร์50 บาทนะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่นะคะว่าอยากเสียค่าส่งนะคะบ่อยากเสียค่าส่ง50 บาทนะคะให้คุณแม่คุณพ่อทำแบบนี้สั่งสบู่จักก่อนก็ได้นะคะก่อน1 2ก่อน3ก่อนก็ได้พ่วงกับสินค้าตัวอื่น ของบ่านก่อนค่ำจักยางหนึ่งนะคะแบบนั้นจะไม่ได้เสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะสวัสดีค่ะแม่พิกุล
2: จ้าลูกสาวลาของแม่ส่งหมู่บ้านนี่แม่นบ่ลูกสาว
0: จ้าอีแม่สั่งไปหมู่บ้านมันบ่คะแม่
2: จ้า
0: สั่งเมื่อวานกี่โมงจ้าแม่จ๋าจำเวลาได้ไหม
2: กูนั่งเศร้าไปแป๊บนึงแม่มาจะธุระแม่ก็โทร
0: ไปหาลูกอ๋อแสดงจ้าท่านอยู่ค่ะแม่แสดงว่าส่งออกหมู่บ้าน
2: จ
0: ้
2: า
0: ส่งออก
2: สั่งเชียร์ควรเชียร์ว่างหลังๆนี่แม่บ่เคยว่าสั่งวันอาทิตย์โอ้สั่งวันเสาร์
0: ค่ะ
2: ม
0: ัน
2: กันแม่เงือกจนหัวสิแตกแม่ก็เคย
0: เสาร์อาทิตย์จันทร์2วันเนาะแม่เนาะ
2: จ้าผมแค่เป็นช่างมือนี่ปลดมืออื่นช่างมืออื่นปลดมือหื้อยังสั่งกับใครอันนี้ช่างแค่ไหนคือเป็นแต่ยาหัวเนี่ย
0: แม่ถ้าเกิดแม่กันพลาดเลยนี่แม่สั่งช่วงเศร้าก็ได้ค่ะจะได้บ่
2: มันบ่โทษจังว่าแม่ไป
0: โอ้ก็จ้าค่ะแม
2: ่ปลบแม่ไปมีกินนั่งอยู่2กองคือดอกลูกสาว
0: อ๋อจ้าค่ะแม่น่าจะเป็นทะบ่มื้อนี้กับมื้ออื่นถึงค่ะแม่คือเก่า
2: ตุนไว้ลูกน้องใส่เออมาแต่ก็ว่าแม่สั่งไว้ก็เด้อ
0: ค่ะ
2: กันตายไว
0: ้อ๋อบ่มีพลาดแน่นอนเนาะแม่เนาะบ่เคยแบบ
2: พลาดนั่งกันกิน2ซองก็ยังจะกิน3อยู่เด้อ
0: นั่นตัว3ซองนี่เอาบือไว้ซะแม่จ้าเอาจัก2ซะ
2: ค่ะมันเป็นยังไงว่าคือจังเบาแห้งแท้ลูกสาวเบาสุดๆดี
0: จ้าโอ้ขอบคุณหลายๆจ้าแม่สุขภาพดีก็ดีใจ
2: จ้าอันเปิดเพลงให้แม่ฟังน้ำไม่เด้อ
0: จ้าจ้าเพลงใดดีคะ
2: เอาของกินกะลาลืมยากลืมเย็นก็ได้ลูกสาว
0: เอาลืมยากลืมเย็นเนาะแม่เนาะ
2: จ
0: ้าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแม่พี่กุลค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอีแม่หลายๆก็แล้วกันอีแม่เป็นสายเขาเรียกว่าสายตุนสายตุนนี่แม่บ่มีให้ขาดเลยนะคะตุนอย่างเดียวตุนไว้ก่อนเบิดบ่เบิดก็ตามอีแม่สั่งไว้ก่อนเลยตุนอย่างเดียวบ่มีขาดตอนแม้แต่นิดเดียวขอบคุณแม่พิกุลนำกันแล้วกันนะคะน่าจะถึงถ้าไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะคะรอบการจัดทรงถ้าเกินแม่จ๋าเพื่อความหมั่นใจพลงคนบอกว่าแม่อยากได้เร็วถ้าเพื่อกันพลาดเลยนะคะสั่งช่วงเช้าค่ะแม่นะคะถ้าสั่งช่วงเช้านี่คือรอบการจัดทรงจะอยู่ในมือนั่นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเกินนะคะเกินช่วงสักบ่าย3บ่าย4ไปเนี่ยนะคะกลัวว่ารอบการจัดทรงจะเป็นวันถัดไปนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะแม่เนาะบางเทือบางคนบอกว่าอุ้ยก็ส่งสาก็สุเทียจากเคยมือเดียวหอดกลายเป็น2มือหอดนะคะอาจจะต้องดูที่เวลาด้วยว่าเราสั่งตอนกี่โมงนะคะบางมือกะนะคะรอบช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3เนี่ยตัดรอบการจัดทรงแล้วการทรงก็จะเป็นวันรุ่งขึ้นไปอีกแบบนี้นะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะจากสวัสดีค่ะแม่ชบาพลาย
3: ส
0: ั่
3: งน้ำมันร้อนเย็นหน่อยค่ะ
0: จ๋าน้ำมันนวดร้อนเย็นอย่างละหนึ่งละจ้าแม่จ๋า
3: จ้า
0: ค่ะร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งของแถมพนะ ติดปากสิไปของแถมร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง300ข้อมูลเดิมเนาะแม่เนาะบ่ได้เปลี่ยนหยังจ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่ชบาไพลมากๆนวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะจ๋าสวัสดีค่ะคงนั่งรับสายค่ะอันพ่อนวิทยุให้คงนั่งจักหน่อยนะคะ
4: ร้อนหน
0: ึ่
4: งเย็นหนึ่ง
0: ค่ะฮัลโหล
5: ฮัลโหลครับสร้างของเพิ่มนะครับ
0: จ๋าสร้าง
5: ไหม
0: อ๋อเมื่อกี้นี่สร้างอันใดไปนะคะ1046ร้อน1เย็น1
5: ยานวดครับยานวด2
0: คุณพ่อคำมั่นผลขันเนาะพี่เนาะ
5: เนียนครับ
0: จ้ะบัดนี้สร้างอันใดเพิ่มคะ
5: บัดนี้สร้างไอ้สบู่ครับ
0: สั่งสบู่เพิ่มสบู่เอาเป็นสูตรใดดีจ้ะพี่มีล้างหน้าถูตัว
5: สูตรล้างหน้าครับ
0: จ้ะเอาเป็นสูตรล้างหน้าเอาจักก่อนดีค่ะพี
5: ่เอาก่อนนึงครับ
0: เอาเป็นสูตรล้างหน้า1ก้อนยอดรวมเป็น385เนาะพี่เนาะ
5: 385ครับ
0: จ้า385ขอบคุณมากๆค่ะ
5: คร
0: ับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับออเดอร์จากคุณพ่อคำมั่นพลขันสวัสดีค่ะแม
6: ่โอ้ยกุ้งนาง
0: จ๋า
6: เป็นไงฝนตกไหมลูก
0: ฝนตอนนี้มันลินๆจ้ะแม่
6: โอ้ทางนี้ไม่ตกนะ
0: แค่ลินๆเฉย
6: ๆเออ
0: จ้า
6: ทางนี้แดดจ้าอยู
0: ่โอ้จ้าค่ะแม่
6: เออสั่งยาเมื่อวาน
0: จ้า
6: เออสั่งกับบอย
0: ถึงหรือยังจ้าแม่ถึงยัง
6: บอกบอยแล้วได้รับแล้ว
0: ค่ะได้รับแล้วครบถ้วนนะคะจ้า
6: แต่เช้านี้ก็สั่งใหม่อีก
0: อ๋อคุณแม่สั่งอะไรไปวันเนี้ย
6: ขายช่วยขายช่วย
0: โอ้ยขอบคุณมาก
6: สั่งกาแฟ
0: ขอบคุณเซลล์ขอบคุณเซลล์ที่นู่นด้วยนะคะให้แม่เป็นเซลล์เลยเดี๋ยวนี
6: ้ฉันอยากลองดูเออสนับสนุน
0: ค่ะ
6: มาสั่งให้ว่ะ
0: อ๋อขอบคุณมากๆค่ะแม่ที่ช่วยกันเนาะแม่เนาะคนละไม้คนละมือค่ะ
6: อาจจะถ้ามันเป็นอย่างเมื่อวานก็พรุ่งนี้อาจจะได้รับบอกขนส่งว่าพรุ่งนี้ก็มาใหม่อีกแล้ว
0: สงสัยกุ้งนางว่าเข้าไปทุกวันเขาน่าจะเข้าทุกวันค่ะแม
6: ่
0: พรุ่งนี้น่าจะถึง
6: ใช่
0: จ้า
6: สั่งตอนเช้ากับบอยเนี่ย
0: ค่ะ
6: วันเดียววันนี้กับพรุ่งนี้ก็ถึงแล้ว
0: จ้าใช่ค่ะแม่ประมาณ1ไม่เกิน2วัน
6: เมื่อวานเนี่ยสั่งเมื่อวานตอนเช้ากับบอย
0: จ้าค่ะแม
6: ่แม่ได้รับแล้วเมื่อกี้นี
0: ้อ๋อคุณแม่สั่งอะไรไปคะที่ได้รับแล้ว
6: เมื่อวานสั่งยากระสายเส้น
0: อ๋อ
6: เออ
0: แล้ววันนี้สั่งอะไรคะ
6: กระสายเส้น2กล่อง
0: ค่ะ
6: แล้วก็นำมานวดอีกคู่หนึ่ง
0: โอ้ชุดใหญ่เลยนะเนี่ย
6: เพราะว่าเพื่อนเขาอยากจะได้ก็เลยสั่งก็ร่วมกับพ่อแม่ด้วยก
0: ็
6: เลยได้ของแถมเพราะว่าแม่ก็ต้องการอยู่ไอ้ยานวดนะ
0: แล้วแม่ของ
6: ตอนเช้าเนี่ยไปไหนไม่ได้ต้องนวดก่อน
0: จ้ะไอ้แม่ของแถมแบ่งกันตั้งไหนเธอเนี่ยแบ่งกันยังไงอ่ะสองคนใช่ไหมแบ่งกันยังไงของแถม
6: ไม่มันเป็นของแม่
0: อ๋ออ๋อนึกว่าหารกันก็เลยเอ้าสิแบ่ง
6: ครั้งก่อน
0: จกพูดละครึ่งจกพูดละครึ่ง
6: เอาคนละครึ่งก็เลยหมดไปแล้วแม่นะ
0: อ๋อค่ะแม่ค่ะขอบคุณแม่มากๆเลยเดี๋ยวเพลงแม่เอาเหมาไหมเอาเหมาสะเปียงแม่เนาะ
6: แต่นี่แรกก็หลายครั้งอยู่ที่สั่งให้เพื่อนน่ะ
0: จ้าค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆเลย
6: กินด้วย
0: ค่ะ
6: แม่น่ะไม่เกี่ยงหรอกถ
0: ้
6: าใครอยากได้แม่สั่งให้
0: จ้าไปเด้อผู้ใดอยู่โซนอีแม่ไปให้แม่สั่งให้
6: ไม่ได้คิดค่าเลย
0: บริการช่วยกันเนาะแม่เนาะ
6: บริการช่วยกัน
0: ค่ะโอเคค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะสวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณค่ะบอกบอยด้วยบอกบอยด้วย
0: จ้าพี่บอยน่าจะฟังอยู่ค่ะแม่น่าจะได้ยินอยู
6: ่
0: ค่ะ
6: ได้รับแล้ว
0: ขอบคุณมากๆค่ะแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่บัวเรียนนวลตาค่ะอยู่ทางนครพนมหลายท่านเลยค่ะที่ได้ใช้ได้กินนะคะสมุนไพรของบานก่อนค่ำแล้วบอกต่อนะคะบอกต่อๆนะคะแล้วก็มีการสั่งให้กับเพื่อนบ้านด้วยนะคะเพื่อนบ้านมาฝากก็อุ้ยสร้างให้น้ำแน่จังล่าสุดนี้คุณแม่หนูเกตตัวแม่หนูเกตอีแม่แม่หนูเกดบอกว่าคุณแม่ไปโรงพยาบาลรอบนี้ตะก้อนนี่ต้องมีคนสู้เด้อต้องมีคนมาซอยพยุงย่ําแม่ขึ้นบันไดว่าอย่างนั้นแต่ว่ารอบนี้ไปโรงพยาบาลแม่ว่าบ่ต้องมีผู้ใดมาซอยแม่นะคะแม่ช่วยเหลือตัวเองได้ปีนขึ้นบันไดได้เองบ่ต้องมีคนมาสู้นะคะคนอยู่ทั้งโรงพยาบาลก็เลยแปลกใจว่าเอ้าแม่ไปเฮ็ดหยังมาไปทำอะไรมาวะจังสันไปกินอะไรมาอีแม่ก็เลยบอกบุญต่อเลยบะเนี่ยนะคะสินค้าของบ้านก่อนคำน่าจะไปไกลละขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านถือว่าเป็นกระบอกเสียงซอยกันอีกแรงหนึ่ง0902924444อยากเห็นหน้าจังเลยนะคะหนึ่งงานเพลงนี้ค่ะแนะนำมาจากพี่ดาวเรื่องส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านด้วยพ่อคำพาจ้าอันนี้ความผิดลูกสาวดอกบ่แม่นอีพ่อผิดดอกกุ้งนั่งอ่านไล่มือเจ้าของบ่ออกแต่ว่าที่เห็นที่อ่านออกคือคำว่าสัญญาเดือน3เอาหรือว่าชื่อเพลงคือสัญญาเดือน3เลยค่ะแต่ว่าค่ำข้างหน้ากุ้งนั่งเขียนอีหยังไปสันเดย์อีพ่อ โอ้ยนายเจ้าของเด้หักก็ใกล้เคียงค่ะด้วยความรีบด้วยความฟาวนะคะจดออเดอร์ไปนั่งรับโทรศัพท์ไปพร้อมหาเพลงไปนั่งเรียงสปอร์ตไปพร้อมส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านด้วยสำหรับผลงานเพลงนี้นะคะ

0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่แม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นละ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
1: แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัย

0: บ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
1: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
0: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถูกกัดเงินเดือน
2: ปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G 572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร0902927

0: ในบ้าน
1: เนี่ยแต่ว่ามาคุยผู้สาว
0: บ้าบอกผู้สาวผู้เดียวไอ้สองคน
1: เนี่ยมัวไอ้บ่ขาดหรอกล่ะ
0: สีขาวบ่ขาดเรื่องตัว
1: จัดไปละวางซะ
2: ค่ะก็จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นคือ2คนสิไดบอนะคะผลงานเพลงของคู่แฝด OA นะคะคู่แฝด OA แล้วก็มีนะคะศิลปินสาวเอพัชรพรนะคะมาร่วมร้องด้วยฟิชเชอริงนั่นเองนะคะส่งฝากต่อนกันไปให้กับแฟนรายการทุกท่านแล้วก็สายทีในน้ำกันเขามาพร้อมน้ำกันแล้วกันค่ะคุณแม่นักทองจากทางอุบลเนาะแม่เนาะแม่ขอเพลงนี้มาส่งไปถึงทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วยนะคะขอบคุณออเดอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะล่าสุดนะคะจากคุณแม่แป้งทิราธาค่ะอีแม่อยู่ตำบลพังคว้างคุณนั่งอันถึกบ่ค่ะแม่พังคว้างเนาะแม่เนาะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสั่งกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมค่ะแม่เอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำเอาสูตรเย็นนะคะคุณแม่บอกเทื่อแรกนี่ละอีแม่สั่งฟังมาโดนแล้วนะคะพิจารณาวิเคราะห์มาพอสมควรแล้วนะคะวันนี้ส่งให้ค่ะแม่จัดส่งวันนี้ฮอดแม่ประมาณมืออื่นมือฮือนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะออเดอร์จากนะคะคุณอริศราวงคำจันอยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครค่ะสั่งกาแฟก่อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผักขนหนูสีน้ำเงินขอบคุณแม่ชบาไพรชมพู่รัตน์นะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรค่ะแม่สั่งน้ำมันหนวดก่อนคำสูตรห่อน1สูตรเย็น1 300บาทขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อค่ำหมั่นพ่นขันอยู่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามอีพ่อสั่งนะคะเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1สูตรเย็น1แล้วก็นะคะเพิ่มสบู่ก่อนคำสูตรลังหนาน้ำอีก1ก่อนนะคะยอดร่วมเป็น385บาทขอบคุณแม่พลอยจันทรัตน์ค่ะอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งกาแฟก่อนค่ำ1กล่อง350บาทขอบคุณสำหรับคุณแม่มาไล่กองสุขค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นผักขนหนูสีแดงถ้าบ่มีสีแดงเอาสียังก็ได้ยกเว้นสีน้ำเงินนะคะขอบคุณแม่พิษโซ่เมืองแซะค่ะอยู่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแม่สร้างน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรห่อนหนึ่งสูตรเย็นหนึ่งและกากาแฟก่อนค่ำอีกหนึ่งกล่องยอดร่วมของแม่เป็น650บาทขอบคุณสำหรับคุณพ่อบุญธรรมคาสถานอยู่อำเภอคล่องหาดจังหวัดสระแก้วสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระสายเส้นก่อนค่ำ1กระปุกและกับบำรุงสายตาก่อนค่ำอีก2กระปุกยอดร่วมของพ่อค่ะเป็น 1,700 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรฮอนขอบคุณคุณแม่นาคทองแตงสีอยู่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุก650บาทและก็แม่บอกว่าขอรูปน้ำเด้อขอบคุณคุณแม่สุพันวงศรีใสอยู่อำเภอหน้าแกจังหวัดนครพนมสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องนะคะ600บาทแล้วก็นะคะคุณยายอันนี้ออเดอร์ดีเจดิวมาคุณยายบ้านอีหลงอยู่สามแยกทางเลี้ยวไปนายายน้อยตาไหมอันนี้คือบอกเส้นทางเลยแสดงว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกับนะคะบริษัทก่อนค่ำน่าจะไกลกับบ้านก่อนค่ำบำรุงสายตา1กระปุกกระสายเส้นก้อนคำ1กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 1,100 บาทของแถมเป็นแก้วกาแฟขอบคุณคุณราตรีบัวรพานะคะอยู่ที่อำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็น3สูตรห่อน1ยอดรวมเป็น600บาทค่ะขอบคุณแม่นมซาตาสุกนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสร้างน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรห่อน1สูตรเย็น1 300บาทขอบคุณคุณแม่หนูคลายสาลอดค่ะอยู่อำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมสร้างกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นผ่าขนหนู สีน้ำเงินนะคะขอบพระคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์กันด้วยค่ะมั่นใจไหบานก่อนค่ำได้ดูแลสุขภาพกันนะคะ0902927444สาวเทาโอคักเป็นตาอกหักอยู่ดอกแม่นะคะเขากับผลแล้วนอกเขาก็ไปหามักผู้สาวผลแล้วอัดผู้ผิวตึงตึงเต่งตึงเมื่อวานเนี่ยคงนั่งเบิ่งรายการโหนกระแสมีตำรวจท่านหนึ่งเล่าไปนางออกรายการนะคะเล่าคือช้ำใจช้ำใจอย่างวตีคือเมียเล่าไปมีสามีใหม่นะคะคือเขาใช้คำว่ามีชู้แล้วค่ะตัวตำรวจผู้เนี่ยเพิ่นบอกว่าเมียเล่ามีสู่นะคะก็เลยมีการมีปัญหากันแล้วก็นะคะหย่ากันมีการฟ้องร้องชู้เชิญยังกว่าไปแล้วเสียใจแล้วช้ำใจหลายแล้วไปออกรายการโหนกระแสหมู่บ้านคงนั่งนางเบิงอยู่แล้วประกาศเลยแม่นะคะประกาศกลางรายการเลยแล้วบอกว่าเล่าประกาศรับสมัครเมียใหม่นะคะเมียใหม่แต่ว่าเมียใหม่ของเล่าเนี่ยคุณสมบัตินี่ต้องได้ตามที่เล่ากำหนดเด้นะคะคือหนึ่งต้องรีดผ้าอีแม่สบายเด้คงนั่งกะรีดใดอันนี้พานต้องทำงานบ้านได้เฮ็ดงานบ้านเฮ็ดได้เบิดนะคะซักผ้ากวาดบ้านทู่บ้านได้หมดกับขอกับเขาได้อันนี้กับพานเล่าบอกว่าเราจะหายเงินเลยเนี่ยนะคะเดือนละ30,000ให้ใช้แบบเป็นเงินใส่หลินไปเลย30,000น่ะส่วนค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวค่าใช้จ่ายในบ้านเล่ารับผิดชอบเองนะคะแล้วก็จะซื้อทองให้ด้วยวางสันซื้อทองด้วยนะคะสร้อยคอนี่1 บาทนะคะเลทคอมืออีก1 บาทพุ่นน่ะโอ้ผู้ใดกะตาโตเด้นะคะแล้วก็สินสอดทองหมอดทองมั่นอีหยังเนี่ยแล้วสิเข้าตามตรอกออกตามประตูนะคะจะทำพิธีแต่งหงอกแต่งงานยังเป็นทางการนะคะค่าดกค่าดองนี่บอกมาเลยนะคะแต่ว่ามองที่สีบ่อพานคืออายุค่ะเรากำหนดอายุไว้นะคะว่าจะต้องไม่เกินบ่เกิน40อายุบ่เกิน40นะอาจจะ20กว่าก็ได้ว่าแต่บ่ต่ำกว่า18แล้วว่าถ้าต่ำกว่า18นี่ติดคุกนะคะขอให้ก็คือไม่ต่ำกว่า18ละจะ20กว่า30กว่าก็ได้แต่ว่าจะต้องไม่เกิน40จบข่าวเบิร์ดซิดเฒ่าเกินไปมองนี่ละแม่บ่ผ่านคุณสมบัติจบกันเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะเวลาของนางเบิร์ดแล้วนะคะเพลงไหนที่เปิดไม่ทันขออนุญาตโอนร่วมใส่กับเพลงนี้ก็แล้วกันสาวเฒ่าอกหักค่ะตรงกับเพลงนี้เป๊ะเลยส่งต่อนาทีต่อไปดีเจดิวกฤตนันท์รับช่วงต่อส่วนของนางเองค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ถ้าจันทร์ถึงศุกร์นะคะตอนเที่ยงถึงบ่าย2ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงกันตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะโชคดีมีความสุขจะแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักพ่อรักแม่รักชาติรักนังให้เฮิร์สสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนโค

งามทองทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

จ้าไปหลบอยู่ที่ไหนกับใครน้องทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอรอเจ้าคืนกลอนรักฝากไปจากใจ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ักแม่รักธรรมชาติรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ทองเพชรตั้งนาฬิทองเปิ่มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างยูเกมทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: 090-292-7444สุขภาพ
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ชัยสิเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 02-7444

ดไร่เกียรติเอิร์ฟสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำจ้า

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายฤทัยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
0: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: โทษเจ้าชู้ครับของดอกทุ่งทองแต่หยิบเอามาฝากพี่ต่อน้องฝากยายอ้ายน้องนุ่งลุงป่านะ
1: ที่ผ่านมาบอก
0: เพื่อนแฟนรายการนะครับเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามา
1: เพื่อนสนิทและญาติที่ใกล
0: ้ขอบบุญขอบคุณที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามานะครับกับบ้าเดียวกระเด็นนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำ
1: แลกเบอร์โทรกัน
0: เมื่อนี้หลายๆสถานีหลายๆกลื
1: นไปแทบไปบ้านคนหัวทั่วบ้าน
0: ได้ลงเคียงครับ
1: เบอร์หนึ่งก
0: ันพอว่าสภาพดินฟ้าอากาศทางอุดรบ้านผู้ขาเบอร์ท่านได้เศร้าตกอยู่เดียวนี่ตกคักตกเนี่ยฝนกันย่ามือเสาเด็กหน่อยสิไปโรงลำโรงเรียนจังสี่กระตุกดีได้
1: เ
0: ก่
1: ายังไปเบาเอาความเหลือ
0: พญาเทียนก็สิมาปึกปวดเน
1: าะความรอไปโชว์แรกเบอร
0: ์ให้เด็กหน่อยเขาเข้าแถวเข้าห้องโรงเรียนสักก่อนก็ได้สิตกก็ได
1: ้
0: ให้คนที่เขาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานย่ามือเสาเรียบร้อยแล้วจงค่อยตก
1: เขาแม่มติดเครื่องมือที่กันนี่ก็กดจ
0: ังย่ามเด็กหน่อยเลิกโรงเรียนจังสี่ก็เอาอีกแล้ว
1: โทษตั้ง
0: กันตกอีกแล้วคนเลิกเวียกเลิกการเลิกงานจังสี่ก็ตกอีกแล้วหรือว่าพญาแถนเพิ่นก็ไปโรงเรียนคือกันเน
1: า
0: ะเลิกงานกับจังสี่ก็เลิกน้ำคือกันเนี่ย
1: ได้เบาน้ำอยู่ดอกจังเพื
0: ่อมาโผดมาโผแต่ร้อง
1: คุยเพื่อเวลาให้รัก
0: มหาสารคามนะครับฝนฟ้าขนองลงเครื่องชั่วคราวอีปล่อยแม่แฟนเพลงแฟนรายการทางมหาสารคาม
1: เจ้าจังบอลเล่นละพ
0: งบ่ได้ฟังแล้ว
1: ให้บรรยายได้บ่น้องใส่บ่ล้
0: ออำนาจเจริญกับท่านได้เปิดแต่ว่าขอนแก่นนะครับขอนแก่นตอนนี้ออกอากาศปกติแล้ว

0: 17นาฬิกากับอีก16นาทีส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได
1: ้โอ้โหเดโน่ไลก
0: ระโดดอยากจะฟังเพลงใดนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใหม
1: ่
0: เปิดได้ทุกเพลงนะครับเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่าย
1: ไม่มือนายักไปบ่อ
0: เพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสมัยตะกอนเตกี
1: จังสิพ
0: ออยากจะฟังผลงานเพลงเก่าๆจังสี่โทมาบอกบ่าวดิวได้เลยครับหรือว่าส่วนดอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพคอกาแฟนะครับหลายผู้หลายคนเด้นะครับคุณตาคุณยายอีปวยแม่เฮานะครับเมื่อตาอาปากขึ้นมา
1: พี่น้องคนเดียวเท่านั้น
0: กาซิมีชมร่มกาแฟโลดอกเน
1: า
0: ะ
1: ลงว่าตัวสำคัญ
0: ช่องกาแฟกินยามมือเศร้า
1: โต๊ะกระเทินกับคำตูโอแลกเบอร์โทร
0: ต้องได้เติมคาเฟอีนเข้าไปในร่างกาย
1: เบอร์โทรไอแท็กไปบ้าน
0: แต่ว่ากินกาแฟแบบใด
1: ตัวบ้าน
0: ให้มันได้หลายกว่าการกินกาแฟนั้นก็คือเรื่องสุขภาพสุขภาพร่างกายเฮามันแข็งแรงเฮาสิไปใส่มาใส่มันกับบ่ได้ยากมันกับบ่ได้ลำบากสิไปเองนะครับงานบุญงานบวชงานสวดงานศพไปได้เบิดล่ะครับคันว่าสุขภาพร่างกายบ่ค่อยได้ปานใดจังสีมันกันยากมันกันลำบากก็ได้ละเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับผมสวัสดีครับผมบานสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: บ้าเดี๋ยวครับผมขอเพิ่งสาวฟังโขงนะครับ
0: สาวฟังโขงตี
2: ครับผม
0: เอาของผู้ใดร้องครับ
2: เอาของต้นฉบับเลยครับพี่บ
0: ่สาวฟังโขงเอาต้นฉบับเนาะ
2: ครับผม
0: ได้ครับผมเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวเปิดสู่ฟังเด้อ
2: ครับผม
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ
2: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับคุณจงรักวันเริ
1: ่
0: มสาวฝั่งโขงเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดสู่พี่สู่น้องนะครับสู้ AI น้องนงลุงปานะแฟนเพลงแฟนรายการเฮาได้ฟังกันเบิดสู่ขู่สู่คนครับหา0902927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ
3: อายเอ๋ยเดือกเดือกคอนเสียงแค่ร้องอายเป้าเสียงแค่ดังเจ้าเจ้าโตน้องอยู่บ่เป็นหรือไอ้เป่าแค่เล่นเล่นหัวใจน้องคิดต่อเอาคำหวานมาหลอกหล่อพ่อให้น้องนั่นคิดน้ำ

0: เป่าแค้นเกี่ยวสาวนะครับหนึ่งผลงานเพลงครับจากอาจารย์สมจิตบ่อทองนักร้องนาฏศิลป์ยอดฮิตคุณพ่อสมจิตบ่อทองหยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับเอ๋ยอายน้องนงลุงป่านาอาคุณตาคุณยายนะครับให้ได้ฟังกันอยู่มั้งนี่ตรงนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิมกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กลั่นจากละเออว่าใจผู้บ
0: ่าว090ครับ2927444090คือ0คัก0แน่แต่ละบ้านเนี่ย090ครับ2927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได
1: ้
0: อยากจะฟังเพลงใดนะครับเพลงเก่าเพลงใหม
1: ่
0: ศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจแนะนำกันเข้ามาได้เลยหรือว่าสนอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระสายเส้นแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำ
1: เต้าละแคนเก่าเป
0: ่าทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าอาบน้ำก้อนละ75นะครับล้างหน้า85บาทสั่งซื้อ1ก้อน2ก้อน3ก้อนบัตรทันเดพ่อโลบวกค่าส่งอีก50บาทครับสั่งซื้อ1โลขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่
1: ม
0: บางปู่บางคนก็เอาอาบน้ำครึ่งโหลครึ่งโหลนะครับก็450บาทล้างหน้านะครับล้างหน้าครึ่งโหลก็510บาทเป็น960บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับผมมาดีครับผมบ้าสมุนไพรก่อนคำครับ
2: น้องบอยเตี๋ย
0: บ้าดิวครับ
2: ว่างไหมบ้าบิวของแม
0: ่ครับผม
2: ตรวจสอบให้ยัง
0: นะครับเพิ่นจัดส่งออกไปแล้วอีแม่เดี๋ยวจังใดเดี๋ยวสิบ่มือนี่ก็อาจจะเป็นมืออื่นแล้วครับแม่ครับ
2: บ่มันผิดปกตินะทุเทียมันสิมาหัวแต่
0: จ้า
2: เที่ยงหรือ5โมงสินะมันหลายเที่ยงแล้วบัดเที่ยงนี้บัดเป็นของข้าเจ้านะข้าเจ้ามาฝากเงินไว้แล้วเฮาเลยสั่งให้นะ
0: ครับผมครับผมเพิ่นตรวจสอบเบิ่งแล้วครับแม่อาจจะบ่มื้อนี้ก็อาจจะเป็นมื้ออื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็พัสดุของท่านอยู่ระหว่างการนำส่งอยู่ครับผม
2: เออก็อย่างงั้นถัดรอบบางอีกจะ 6:00 น.เนาะ
0: ครับผมครับผม
2: โอเค
0: ครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่เขียวปราณีบ้านกุดน้ำใสครับ090ครับ2927444ครับ090 292นะครับ7444ครับสวัสดีครับคุณแม่เกดครับ
3: สถานีเขาประเดี๋ยวนี้เพ่งเป็นยัง
0: สถานีมันสภาพดินฟ้าอากาศลงเคียงค่ะแม่ครับ
3: ถ้าสมพอเรียนไปหาตรงน
0: ี้มันฝ่ามันห่องอีเมียวังเนืองเนี่ยตึมต่ำตึมต่ำทั้งฝนแน่ฝ่าเนี่ยก็เลยลงเคียงค่ะแม่ครับ
3: อยู่ในเทิงร่มได้วังเนืองหัน
0: แม่นครับผมช่วงวังเนืองเนี่ยเลยเมียก็เลยเอาลงเซียนเดย์เดี๋ยวจักหน่อยเนี่ยแหละครับแม่ครับเดี๋ยวให้มันปกติจักหน่อยก่อนครับผม
3: แม่กับพี่ที่ไทยอยู่ไว้แม่เปิดหาเอาไปทั้งได้สันดอก
0: เพราะว่าเขากับปลอดภัยไว้ก่อนเนาะแม่เนาะ
3: แต่แม่กับพี่ที่กันวิทยุน
0: ั่
3: น
0: แม่เจ้าของก็ยังปิดวิทยุหนีจากเลย
3: เป็นฝนตกฝนล่มฝ่าห้องคือวานแล้วแม่ได้ปิด
0: แม่นครับผมบางเนืองเนี่ยมันมาเลือดถือเท่ามากเลยแต่บางเนืองเนี่ย
3: มันเศร้าแล้วฝนพอลิลิ่นแม่ได้เปิดเอาหันหาใจกับพอเห็นเส้นแต้นอย่างละสยามไส้กับอีหยัง
0: โอ้ครับผมครับผมเดี๋ยวจักหน่อยเด้อแม่เด
3: ้อจ
0: ้าจ้าจ้าขอบคุณนะครับคุณแม่เกดหลายๆเด้อแม่เด้อ
3: บอดแล้วแม่บอดฟังบืนจะเทียดหรอเปิดมันมือมาเล่นผมว่าแม่เทียดไฟไหม
0: เออครับผมเดี๋ยวจังหน่อยนี่แหละครับแม่ครับ
3: เปิดฟังซึมเออ
0: จ้าจ่ายแม่ครับผม
3: ได้กาแฟมากมือเศร้าเนี่ยกันน้ำซะ
0: โอ้มือเศร้าเนี่ยได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วที
4: ใช่แล้วมาแล้วก็นำเลย
0: มาแล้วก็ดึกเลยบาติช่องกินเลยบาติ
4: บาติช่องกินเลยแล้วนั่นไอ้กาแฟเพิ่นมา
0: อ๋อเพิ่นไปส่งมื้อเช้าแน่เนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: แม่ก็อยู่โคขามอยู่เชียงพี่น้องก็อยู่ใกล้ๆกันเพิ่นก็เลยไปส่ง
4: เงียนเดี๋ยวเสียบน้ำฮ้อนไว้ถ้ามาแม่ก็ดึกซะ
0: เอาขอบพระคุณแม่หลายๆนะแม่เด้อจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับคุณนะครับคุณแม่เกตคนนะแรงนะครับบ้านโน่นขามนะครับตำบลเชียงพีนอยู่ไกลๆกันนี่ละเนาะคุณพ่อคุณแม่แม่สั่งแล้วก็เปิ้นก็เลยไปส่งได้รับสินค้าเรียบร้อยครับขอขอบพระคุณนะครับไอ้แม่ว่าเปิดวิทยุแล้วเอ้าคืนไปใส่ว่าซั่นกะสางนางคนโกสภาพดินฝ่าอากาศฝนตกฝ่าห่องนะครับล่มมะลืดตืดเถ่ามาได้ช่วงบางนึงเนี่ยดังจนจนละเวียนวนมาเป่าฝนตกปานฝ่าหัวละแค้นเก่าเป่ามาก็เลยเอาเคียงลงซะแน่ว่าละลาเอ้ยบ่แม่นผู้อื่นผู้ไกลดอกก็ลงก็ได้ผู้ขานี่ล่ะไปว่าละลาเอ้ยอย่าก็เลยว่าปลอดภัยไว้ก่อนอยากเสมาสอนเชียงมอนขั้นมานะครับเปิดไว้มันบ่คุ้มกันนะครับซ่อมแต่ละเทื่อแต่ละที่เนี่ยหันไว้นะครับ 200,000 300,000 เบิ่นโอ้ยๆไม่ไหวไม่ไหวก็เลยปิดเคียงไว้ซั่นเด้นะครับสวัสดีครับคุณแม่สุภาพร
5: สวัสดีเดียว
0: จ้าแม่ทางโน่นตุนฝนตกบ
5: ่ได้ยินบ่
0: จ้าได้ยินอยู่
5: สถานียันฟ้ามีคนยันฟ้าเน
0: า
5: ะเน
0: าะทั้งไอ้ส่วนมากกับสถานีบ่ค่อยยันดอกไอ้แม่แต่ว่าไอ้เจ้าของสถานีในยันเสียเงินครับผมมันไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันลงแต่ละเทื่อเนี่ย 200,000 300,000 นี่แม่ก็เลยปิดไว้ครับผม
5: แม่ขอฟังเพลงแม่
0: จ้าเพลงใดครับ
5: บัวตูมบัวบานของสายสายย
0: ่อบัวตูมบัวบานของสายยันนะแม่เน
5: า
0: ะจ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดชูฟังได้แม่เด้อ
5: ดีเด้อ
0: ครับผม
5: ป้ากินของนั่นแม
0: ่ได้ยังกินแรง
5: มื้อนี้ขวดตะกะแตนกับแก้วตัวมื้อน
0: ี้โอ้มื้อนี้ได้ตะกะแตนมาแต่ไสล่ะไปหาไตมาแต่ไสแล้วตะกะแตนน่ะ
5: ต้องไปหาไตตลาดยางตลาดนี่แหละก็เห็น
0: ม
5: าแล้วเน
0: า
5: ะ
0: โอ้บ่ต้องไปใส่ไอ้หม้อแบตยากเนาะไอ้แม่ไปหาไตตามตลาดก็ได้แล้วลูกละร้อยบ่แล้วจังได
5: ๋เออบ่มันบ่แม่นได้แล้วลูกละร้อยสิ
0: เจ
5: ้าขีดละหักปักทุน
0: ขีด
5: มันสิเอ้ถุงละเขาซื้อเป็นถุงเขาขายถุง
0: ถุงละเท่าไหร่บ่เนี่ย
5: ถุงละร้อยได้ถุงพร้อม
0: โอ้ถุงละร้อยได้ด่างเขียวพร้อมมาติจ่าแม่เอาขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
5: จ้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สุภาพรดงใหญ่นาการบานโน่นตุนทางปุ่นละครับตำบลบ้านขามนาการับสูงเก้าสูงครับ2927444090 292-7444ครับ

สุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

วาสนาคืออายทางกำไกลูกเศร้าหน้าวาสนาพามาจนถูกต้องทนบ่สนฝ่าเอาหนทางไปข้างหน้าไผสีมาเคียงดอกเปลี่ยนคู่คนสีมาเป็นหมู่สอนหมอนมุงกาบ่มีพ่อคนดีผู้สาวลำคงเป็นกำละอายว่าวาสนามาได้หูผู้สีสอนบ่แม่นเฮาซะแล้วเนาะอาศิอดเอาดอกเด้อน้องเด้ออาทิตย์หวดแปรลมแปรตายจังใดอายกะสิใดอดเอาเท่านั้นตัวน้อยใหญ่แล้วแม่แต่ว่าในใจอายนี่ก็อยากมีเรื่องอันใดก็อยากเล่าสู่ฟังซะแล้วแต่ว่ามื้อนี้นอนโคตรโคโลอยู่ผู้เดียวข้าผู้สาวก็หนีจากเสียงเบาๆส่งจำนั้นจากเว้นกรรมอีหยังเนาะเนาะบรรจงส่งมาอยากเล่าให้เธอฟังครับหนึ่งผลงานเพลงจากคนภาษาที่ทองจันเหลือไว้แต่คุณงามความดีเหลือไว้แต่เสียงเพลงมวลๆเพลงเปล่าๆสู่แฟนเพลงแฟนรายการได้ฟังซะแล้วเนาะส่วนเพิ่นก็ไปลองไปล่ำอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์แล้วอีแม่เดินทางคนละเส้นตะเว้นคนละหน่วยกับเฮาแล้วเด้หเหลือแต่เฮานี่แล้วทุกๆยังยากอยู่เนี่ยส่วนเพิ่นก็ไปสบายแล้วใส่สุดสีชมพูสะพายแขนเป่าบ่เป็นดอกสะพายโกโก้ให้คนโง่ถามไม่ซื้อไหนเลยพอว่าขึ้นเวทีใดเวทีนั้นใส่สุดสีชมพูอองตองไปเลยแล้วก็สะพายแขนยามเขาถามว่าเป่าเป็นบ่อยพอเดียวเนี่ยบ่เป่าบ่เป็นนะว่าซั่นพายมาซื่อๆนี่ล่ะอยากให้ฮู้จักว่าชีวิตนี่บ่เคยขาดแขนว่าซั่นเอาครับ0909 2944

0: ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบอกว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบอกว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบอกว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
2: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

เวลาจันจอหมอจันกันแล้วนะครับจังใดก็ขอบบุญขอบคุณนะครับพี่พ่อแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาโปรทีกำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับเดี๋ยวช่วงมองหน้านะครับปอกับผมไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมอาจจะเฝ้ามุนคืนนี้ไปใส่ครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

0: ไทนาสุริยวงศ์กล่าวถึงเมืองนพบุรีเมื่อบ้านเมืองสงบสุขหนุมานจะคิดอยากจะออกบวชถือศีลบำเพ็ญตนเป็นฤาษี
1: เจ้าจะบวชทั้งในร่างลิงไม่ได้หรอก
0: ทำไมล่ะขอรับอาจารย์
1: ไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยมันผิดระเบียบไม่เหมาะกับการถือศีล
0: มีอย่างนี้ด้วยแล้วขอรับ
1: ถ้าอยากจะบวชก็แปลงร่างเป็นมนุษย์ซะแล้วข้าจะทำพิธีให
0: ้ดังนั้นหนุมานจึงขอบวชอยู่กับฤาษีทิพย์ภัยโดยให้พระรามช่วยดูแลเมืองแทนเวลาผ่านไป13ปีภายนาสุริยวงศ์ก็เติบโตขึ้นพร้อมกับความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผย
2: พี่วรณีศูนย์วันนี้อากาศดีน่าหาใต้ต้นไม้ไปนอนจังนะ
3: พี่ยิ่งมองหน้าเจ้าพี่ก็ยิ่งคิดถึงท้าวทศกัณฐ์มากเลย
2: ก็เป็นลุงของเรานี่นาหน้าตาก็ต้องเหมือนเป็นธรรมดา
3: เจ้าไม่ได้แค่เป็นลุงกับหลานเท่านั้นเพราะความจริงแล้วเจ้า
2: เป็นอะไรทำไมพี่พูดอย่างนี
3: ้ความจริงแล้วท่านทศกัณฐ์เป็นพ่อของเจ้าต่างหากไม่ใช่ท้าวกีรีวงศ
2: ์พี่วรณีศูนย์ข้างงไปหมดแล้วพี่พูดออกมาให้ชัดๆเลยดีกว่า
3: ข้าพูดไม่ชัดความจริงแล้วท่านพิเภกเป็นคนทำให้ท้าวทศกัณฐ์ต้องตายเพราะไปเข้าข้างศัตรูพระนางมณโทจึงได้ตกเป็นมเหสีของท่านพิเภกแต่นางได้ตั้งท้องมาก่อนแล้วท่านพิเภกก็รู้แต่ไม่ยอมบอกเจ้า
2: โอ้ย
4: เป็นอะไรไปลูกใครทำอะไรมาฮะ
2: ลูกรู้ความจริงหมดแล้วลูกจะหาทางแก้แค้น
4: อะไรกันน่ะหรือว่าเจ้าจะทำอะไรน่ะอย่าบอกแม่นะว่า
2: ลูกจะล้างแค้นให้ท่านพ่ออ
4: ย่าหาเรื่องเลยลูกแม่ไม่อยากให้เกิดศึกสงครามกันอีกน่ะความจริงแล้วพี่เพ่ก็รักลูกเพราะคิดว่าลูกเนี่ยเป็นลูกแท้ๆ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ใส่เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3840

0: 0902-7444 090-292ที่นี
1: ่สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ํา
2: จ้า

ัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่บอกไม่

0: วัยว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ีสาวจอมซ่าครับจากคุณแม่หนูนานะครับอีเมียว่าอยากจะฟังนะครับเป็นลำเพลินอีสาวจอมซ่าเอาจัดนะครับให้คุณแม่เฮาฟังเป็นที่เรียบร้อยอายุกับเบ้าดิวกระเตนั้นนะครับในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับหลังจากครบธงชาติเฮากาขึ้นตั้งนางหานมาเบามาจ่านะครับมาพูดมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการประมาณ30หรือว่า40นาทีโดยประมาณครับ18นาฬิกานะครับอีก13นาทีกับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอายุมั่งนี่ตรงนี้ครับขอบคุณขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบคุณขอบคุณนะครับทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณขอบคุณนะครับนางสาวนุชนาสามาเลิศทางตำบลโคกกระรางอำเภอเลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญกาแฟซองกล่องหกอร่อยบาทเดี๋ยวจะส่งให้นะครับมืออื่นจะส่งให้วันเสาร์นะครับมือวันอาทิตย์หรือว่ามือวันจันทร์ได้รับสินค้านะครับเพราะว่ามือนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่บ่ายสามกว่าครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับเอื้อยอายน้องนุ่งลุงปานะอาที่สนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้านะครับทู่มหาบ่าวเดียวได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะไล่ปู่ไล่คนเปิดวิทยุฟังย่ำมือแรงเนาะอีแม่นะครับย่ำมือเว้นในกระช่วงย่ำมือเว้นกับไปเหตุเวียกเหตุการณ์เหตุงานจังสีนะครับผมย่ำมือแรงก็เลยเปิดวิทยุฟังสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดนะครับทู่มหาบ่าวเดียวได้เลยจับส่งให้นะครับมืออื่นวันเสาร์นะครับมืออื่นในพ่อๆกับผมได้เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นวันอังคารถึงวันศุกร์ก็บ่าย2นะครับยิ่งยาวๆไปหอด6โมงแล้งนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการปูทีกำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับอยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้เพลงเก่าเพลงใหม่เปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายเพลงใดที่ตะลึงตึงนังเพลงใดที่สองแง่สองงามจังใดก็ขออนุญาตอีพอยเมเฮาสู่ขู่สู่คนนั่นแหละครับบางเทือบางที่เพลงมันกานะครับสอไปในทางที่มันบ่ค่อยดีปานใดเนาะคุณพ่อคุณแม่

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 0

0: บุญบ่สมนางว่าซั่นบ่ได้เฮ็ดบุญรวมวัดบ่ได้ตักบาตรรวมขันบ่ได้ปลูกต้นไม้รวมต้นบ่ได้สร้างกุศลมานำกันเนาะอีเมียเกิดมาศาสตร์นี่ก็เลยบุญบ่สมกับหน่วงซั่นเด้18นาฬิกานะครับกับอีก25นาทีบรรยากาศยามมื้อแลง
1: สายลมเย็นพัดผ่านใบตอง
0: เออ6โมงกว่าๆนี่ก็รู้สึกว่ามันสิมืดแล้วแน่นอน
1: แก้มแดงใจว่า
0: ปลายฝนต้นหนาวเฮาใดบ่ครับโดยปกติแล้วช่วง6โมงฟ้าสิแจ้งจ่างป่างแต่ว่าหลังๆมานี่เริ่มสิมืดๆแล้ว5โมงกว่าๆจังซี่ก็เริ่มมืดแล้ว
1: บินสูงส่วนอ้ายนี่เป็นเพียงนกจิบนกจ้าบ่กล้าสิ
0: หลายผู้หลายคนนะครับกินข้าวน้ําซ้ําปลาเรียบร้อยแล้วก็เข้าบ่องนอนแล้วก็นอนก็นอนตั้งแต่หัวค่ําไปดอกตื่นขึ้นมาก็ตี2ตี3เปิดวิทยุได้ยินเสียงเบาเดี๋ยวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอยู่กับมีได้ตีสามกว่าตั้งแต่ตีสามจนหอดหกโมงเศร้าไปแล้วเว้ย
1: ความในที่ค้างคา
0: หลายผู้หลายคนนะครับฟังย่าเมื่อคืนขึ้นมาเนิกว่าผู้เบาเดี๋ยวจะรายการสด
1: ก็ปาถนา
0: โทรมาขอเพลงกับมีย่ามดึกขึ้นมาก็ได
1: ้ผิวพันขาวพองดังดอก
0: มากับบ่มีผู้ใดรับสายแล้วช่วงนั้นเนาะถ้าเป็นเสียงแห้งแม่งแต่ว่าย่ำเว้นจังเสียรายการสดๆอยู่มังนี่ตรงนี้ครับ
1: ทิ้งคำสิเอายังไปสู้กับเขาผู้รวยล้ำเขาขี่รถคันงามมามักน้องนางไอ้มีแต่รถที
0: ่อยากจะฟังเพลงใดนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่หรือว่าสนดกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าโทรมาหาบาวดิวกริตนั่นได้เลยครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารออยากจะฟังเพลงนะครับบรรยากาศเนี่ยมือแรงเปิดวิทยุอ้อมๆบางผู้บางคนนะครับเปิดฟังตั้งแต่ดึกๆปุ่นแดงจนว่าเดี๋ยวนี้บ่ท่านได้ปิด
1: เอาทองมามัน
0: เปิดไว้เบิดมือเบิดขึ้
1: น
0: แมวบ่เคยหมุนคืนนี้ไปสายว่าซั่นได้ฟังแต่คลื่นเดียวนี่ล่ะ
1: แม่นบุญอ้ายมีสิ
0: ช่วงเวลาตอนนั้นตอนนี้แม่จำได้เบิดปะนาม
1: ันก็สายเกินวางน้องได้เลือกทางที่ดีกว่าขอให้เจ้าไปดีมีความสุข
0: ขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่เฮานะครับที
1: กับคนจน
0: อยู่เป็นกำลังจิตกำลังใจให้ลูกให้หลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับทุกท่านทุกพื้นที่รวมไปถึงนะครับพลังเงียบด้วยหลายผู้หลายคนกับฟังอยู่เป็นประจำแต่ว่าบ่ได้โทรขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อนะครับสู้คู่สู้คนครับอยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาใดหรือว่านะครับสนดกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้านะครับก็โทรกันเข้ามาได้เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902 7444 090ครับ2927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

อีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่อังคณางคุณชัยเป็นผลงานเพลงเก่าๆนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันครับ

เวลัมเวลาเบิดเบิดเวลาครับอาขอบบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการอาโปทีกำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับบ่าวเดี๋ยวเสียใดอำลาพาจากนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการไปซะก่อนมืออื่นนะครับพ่อกับผมใหม่นะครับเวลาเที่ยงถึง4 โมงเย็นสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

ราบสิบทิศภาคสองปราบตนบุญตอนที่96ฮะเอ็งนี่ยุ่งจริงๆจากนั้นนอมออกขวามีดปังตอสับเนื้อต่อปากก็พร่ำตามนิสัยแต่รีเสียงลงมันเป็นพิธีกรรมบูชายันกับเทวโลกเทวฤทธิ์ซึ่งเส้นสวงนี่การเสพสังวาสต่อหน้าเทวโลกแล้วสับหน้าผากสาวพรหมจารีด้วยขวานทองเหลืองเทวโลกจะดูดกินเลือดจากแผลที่หน้าผากสาวพรหมจารีจนหมดทุกคืนคืนละ4คนพิธีนั่นจะทำเฉพาะคืนแรมค่ำเท่านั้นแรมค่ำที่ผ่านมาพิธีไม่สำเร็จเพราะสาวคนที่4เสือกมีรอบเดือนพอดิบพอดีตั้งแต่นั้นมาเทวโลกก็พิโรธไม่ยอมให้พรกับท่านนรเทพอีกจนท่านนรเทพต้องขังตัวเองอยู่ในถ้ำข้าบอกแค่นี้แล้วคงไม่ถามอะไรอีกนะแล้วสาวคนนั้นที่รอดตายตอนนี้อยู่ไหนล่ะป้าถามจนได้นะเองเนี่ยโทป้าไหนๆก็เปิดเผยแล้ว

ันติขยับเข้ามาช่วยน้อมแต่ไม่เอ่ยอะไรเองคงไม่ปากมากเหมือนไอ้ลองมันนะก็งั้นๆแหละป้าถามจริงๆเหอะสารวัตรใหญ่สวบพวกเองมาทำไมที่นี่ไม่มีจอมผู้ร้ายหรอกขืนขึ้นมาสิเทวโลกจะหักคอหมดผมก็ไม่รู้เหมือนกันผู้ใหญ่ทางกรมของให้มาช่วยอำนวยความสะดวกมั้งป้าเห็นว่าคนเยอะไม่ใช่เหรอวันวันหนึ่งน่ะเยอะสิช่วยจัดรถจัดลาข้างล่างหน่อยก็ดีนะเห็นคนที่มาบ่นกันเรื่องจอดรถไม่เป็นระเบียบเข้ายากออกยากด้วยครับผมจะมาช่วยจัดการรถด้วยสันติรู้จักสวมรอยจากนั้นก็พยายามถามอะไรที่พอจะถามได้ไม่งัดแงะลึกๆเช่นดำรงเพราะกลัวคนครัวจะรู้ตัวสายของวันนี้ดำรงรีบแวบเข้าพุ่มไม้จากนั้นก็งัดโทรศัพท์มือถือที่สงครามให้ไว้ขึ้นมากดรหัสเมื่อมีเสียงตอบเขารีบรายงานทันทีทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับท่านผมเจาะข่าวมาได้คือตอนนี้ชอพกาถูกขังในบริเวณดอยพญาครุฑใกล้ๆนี่แหละคืนนี้ผมจะให้พินนำไปค้นหาไว้ใจได้หรือพินน่ะไว้ใจได้ 100% ครับดำรงหล่อนเป็นคนของวิมานเมฆนะเขามีกรรมวิธีมากที่รับคนเข้าสังกาดผมบอกความจริงท่านอย่างนึงพินชอบผมครับผมเลยร้อยก้นไว้ใช้งานซะเลยครับท่านเฮ้ยถึงขั้นนั้นเชียวเลยมันจำเป็นครับตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนกำลังจะไปที่จุดนัดพบกับคำไงอ๋อท่านครับคืนนี้ผมจะค้นหาชอบกายพบและค้นหาตัวนรเทพด้วยมันจะต้องซ่อนตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันนั่นแหละระวังตัวให้มากนะดำรงเรารู้มาอีกว่าเทวรูปน่ะเฮี้ยนมากมีอาถรรพ์ด้วยผมทราบดีครับไม่เข้าถ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสืออย่างภาษิตจีนว่าไม่ใช่หรือครับใช่แล้วสันติล่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ไอ้นั่นพูดจ๋าถูกขอปันน้อมไม่รู้ว่ามันฉลาดหาข่าวหรือเปล่าหวังว่าคงไม่ร้อยก้นแม่ครัวคราวป้าไว้ใช้งานอีกคนหรอกนะดำรงปล่อยกากอย่างลืมตัวถ้าไอ้สันมาร้อยก้นปันน้อมผมจะอ้วกตายครับอ้าวทำไมล่ะก้นปันน้อมเนี่ยเท่าโอมังกรตัวเท่ากระสอบข้าวสารหน้าก็ยักษ์ขโมยขี่ดีๆนี่เองครับเหรอไม่แน่นะดำรงขี่แห้งชอบตาหมาล้างเนื้อชอบล้างยาไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องหาข่าวที่เป็นประโยชน์ให้ได้นะไม่อย่างนั้นเราจะทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยเทวรูปก็เหมือนกันหาทางเจาะเข้าถึงให้ได้เราอยากรู้ที่สุดคือวิธีทำลายมันครับผมจะหาข่าวนี้ควบคู่ไปด้วยโอเคเท่านี้ละแล้วก็พบกันครับสวัสดีครับตะวันใกล้จะลับเหลี่ยมดอยลงไปทุกขณะงานศพของบัวเรียวเมียของคำเสร็จสิ้นทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีผู้คนยังเหลืออยู่ช่วยกันสลายเก็บเต็นท์และโต๊ะเก้าอี้ส่งวัดเพราะชนบทห่างไกลนั้นทุกอย่างยืมวัดทั้งสิ้นในที่สุดก็มืดค่ำและทุกอย่างกลับคืนเป็นปกติคำเลี้ยงสุราชาวบ้านที่ช่วยเคลียร์ทุกอย่างภายในบ้านตามธรรมเนียมตัวเขาเองดื่มไม่มากนักกระทั่ง3 ทุ่มเศษชาวบ้านก็กลับหมดเหลือเพียงญาติญาติเท่านั้นที่อาสามานอนเป็นเพื่อนแก้เหงาอันเป็นธรรมเนียมของชนบทห่างไกลที่3-4คืนแรกญาติญาติจะมานอนเป็นเพื่อนแก้เหงาทว่าคำกลับบอกญาติญาติเหล่านั้นว่ากลับบ้านใครบ้านมันเถอะใครอยากอยู่คนเดียวเงียบๆพี่คำไม่ว้าเวเหรอน้องสาวถามไม่หรอกข้าอยากอยู่คนเดียวผู้เป็นพี่ชายรีบเอ่ยเอ็งอย่าเสือกคิดสั้นผูกคอตายอีกคนนะพวกข้าเหนื่อยตายเลยข้าไม่โง่หรอกนะทุกคนจำไว้อย่างตราบใดที่ข้ายังตามหาชอพกาไม่เจอตราบนั้นข้าจะยังไม่ตายให้มันจริงอย่าพูดเถอะตกลงนะข้าจะนอนคนเดียวไม่เหงาไม่กลัวผีหน้าเลียวแน่นะหลานคนหนึ่งถามตรงๆไม่โว้ยข้าอยากเจอผีนางเรียวมันจะตายไปจะได้ถามเรื่องชอบพักกาว่าเวลาเนี่ยอยู่ไหนไม่แน่คืนนี้นางเรียวมันอาจจะมาหาข้าก็ได้ผีไต่โหงแบบเนี้ยเฮี้ยนนักพวกเองอยากจะพบก่อนนอนที่นี่สิโอ้ยงั้นไม่เอาล็อกไอ้คำเองนี่ปากเสียเขาไม่ให้พูดแบบนี้นะผู้เป็นพี่ชายเสียงสะท้านหน้าตาเหลือหลาขึ้นมาทันทีคนอื่นขยับตัวรวมกันโดยอัตโนมัติ

0: และขยับลงเรือนไปในที่สดจากนั้นความเงียบเหงาวังเวก็กลับสู่บ้านหลังนั้นจริงๆคำกลับไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นอยากพบผีเมียจริงๆอย่างที่พูดและคิดถึงลูกสาวคนเดียวตลอดเวลาเขามีความคับแค้นในใจเรื่องนี้จนไม่คิดเรื่องอื่นใดจากนั้นก็ปิดไฟห้องโถงเหลือเพียงไฟใต้ถุนบ้านและเข้านอนโดยไม่ปิดไฟในห้องเขาดื่มไม่มากแต่ก็พอทำให้ตาปรือลงได้มือไก่หน้าผากเช่นทุกคืนที่ผ่านมาช่อผักกาลูกอยู่ที่ไหนนะพอคิดถึงลูกมากเหลือเกินเรียวถ้าวิญญาณมีจริงเองช่วยโดนบันดาลให้ข้าพบกับลูกด้วยและปกปักรักษาลูกให้ปลอดภัยเรื่องที่เองถูกบังคับให้แขวนทอน่ะข้ารู้แล้วข้ากับเจ้านายจะจัดการกับไอสัตว์พวกนั้นให้ได้คำกำลังจะก้าวเข้าสู่ประตูแห่งห้วงนิทรารมเมื่อคร่ำครวญถึงลูกสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวครู่หนึ่งด้วยฤทธิ์แห่งแอลกอฮอล์ความเหนื่อยอ่อนจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานศพผู้เป็นเมียฉับพลันร่างสองร่างก็เปิดประตูห้องเข้ามาทั้งที่คำลงกรอนแน่นหนาจากนั้นทั้งสองก็มายืนข้างๆที่นอนเพราะคำไม่ได้นอนเตียงที่นอนปูกับพื้นไอ้คำมันคนทางซ้ายมือเรียกเบาๆคำลืมตาขึ้นทันทีเห็นถนัดชัดว่าเป็นคนของวิมานเมฆจึงพรวดพราดลุกขึ้นนั่งกลางที่นอนโอ้พวกเองเข้ามาได้ยังไงมันคนเดิมกระชากดาบออกจากฝักไม่มีกรอนประตูอะไรที่จะทำให้พวกข้าถอดไม่ได้เองตายซะเถอะพูดจบก็ตวัดดาบโบราณหมายที่กั้นคอของคำแต่พลัวโอ้ยมันคนนั้นกลับร้องขึ้นพร้อมทั้งกระเด็นผางชนฝาบ้านดังโครมครามเนื่องจากเจอไม้หน้าสามของใครคนหนึ่งซึ่งย่องตามมันสองคนเข้ามาเต็มทัดดอกไม้ข้างขวาท่านคำหลุดปากออกมามันอีกคนวัยทายาทกระชากจุด357ออกมาจากเอวตวัดปากกระบอกปืนไปที่มือปราบสิบแผ่นดินพลัวโอ้ยสงครามตวัดไม้หน้าสามเข้าที่ข้อมือข้างนั้นมันร้องลั่นปืนกระเด็นไปไกลข้อมือหักอย่างแน่นอนสิบตำรวจเอกชนะละลิ้วเข้ามาล็อกใส่กุญแจมือทันทีมันพยายามจะต่อสู้แต่ก็โดนพลขับหนุ่มยิงอีซ้ายเข้าที่พุงกระทิจนตัวงอเป็นกุ้งจากนั้นก็หมดฤทธิ์โดยสิ้นเชิงพี่คำเราไปจากที่นี่กันเถอะนำไอ้คนนั้นไปด้วยจากนั้นคนเจ็บทั้งสองก็ถูกพาขึ้นรถปิกอัพหายไปจากหมู่บ้านวันออกแห่งนั้นบ้านของคำเงียบงันแท้จริงไฟทุกดวงปิดสนิท3ชั่วโมงต่อมาคนของวิมานเมฆก็ได้รับการเยียวยารักษาคนที่โดนตรงทัดดอกไม้ได้สติแต่ยังสลึมสลือส่วนคนที่ข้อมือหักนั่งนิ่งสูบบุหรี่พ่นควันเบาๆมือข้างนั้นเข้าเฝือกเรียบร้อยสิบตำรวจเอกชนะเอ่ยก่อนแกสองคนรู้จักท่านผู้บังคับการสงครามมือปราบถิ่นแผ่นดินหรือยังวะรู้แต่ไม่มีวันที่จะทำอะไรท่านนรเทพได้พวกไหนรู้จักท่านนรเทพน้อยไปสงครามซึ่งนั่งคุยอยู่เบาๆกับคำพอได้ยินเช่นนั้นจึงขยับเข้ามาใช่เรารู้จักตนบุญนามนรเทพน้อยไปจริงๆจะให้นายสองคนช่วยสาธยายหน่อยก่อนอื่นบอกชื่อเสียงเรียงนามให้เราทราบเสียหน่อยก็จะดีผมทอนไอ้นั่นสุธีโอ้นายสองคนเป็นสมุนของท่านสิงใช่ไหมใช่โทนบอกห้วนๆดูมันลูกน้องสิงทั้งหมดจะมี4คนท่านรู้ได้ยังไงรู้ก่อนแล้วกันหน้าไม่งั้นเราจะไปช่วยผีขำได้ทันท่วงทีเหรอใช่ลูกน้องท่านสิงมี4คนที่นี่ที่ไหนบอกมาสิโอ้ฮะบ้านหลังหนึ่งในตัวอำเภอนางรอนี่แหละผมบอกท่านได้เลยไม่ช้าไม่นานหรอกท่านนรเทพจะต้องรู้ทินนี่และสั่งให้ท่านสิงห์มาช่วยท่านนรเทพมีหูทิพตาทิพปล่อยผมไปเถอะไม่อย่างนั้นท่านจะกระเด็นตกเก้าอี้สิบตำรวจเอกชนะเข้ามาแค่นเสียงใส่รูหูโทนจนถึงป่านนี้แกยังคิดว่าจะพ้นคดีอยู่อีกเหรอนี่ท่านผู้บังคับการสงครามนะที่จับแกถ้าเป็นนายตำรวจคนอื่นฉันจะไม่พูดสักคำแกอาจจะได้รับการปล่อยตัวทันทีก็ได้ใครก็ช่างต้องตกอยู่ใต้อำนาจของท่านนรเทพหมดผมจะบอกให้นะขนาดพลเอกยังหมอบคลานเข้าหานับประสาอะไรกับแค่ผู้การผมพูดตรงๆนี่แหละจะซ้อมผมก็เชิญแต่ผมจะบอกก่อนว่าจะได้รับบทเรียนที่สาสมที่สุดโอหัง ชนะถอยไปอยู่กับพี่คำน้นเราพูดกับโทนเองท่านครับมันลำพองเกินไปไอ้พวกเนี้ยเอาหน้าเราจัดการเองนายเคยได้ยินคำว่ากบในกาลาครอบไหมล่ะไปเถอะเมื่อไล่พลขับไปแล้วเขาก็หันมาหาทางสองผู้ต้องหานายสุธีตอนนี้คอยจำความได้แล้วสิขอโทษนะแรงไปหน่อยสุธีซึ่งเจอไม้หน้าสามเข้าที่ทัดดอกไม้กัดกรามกรอดตอบสวนมาทันทีเรื่องเล็กแน่จริงเอาให้ตายสิสงครามหัวเราะฮึๆผมเป็นผู้รักษากฎหมายทำตามอำนาจหรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำเท่านั้นแหละแต่ท่านนรเทพอยู่ในกฎหมายท่านคือผู้มีบุญญาธิการอย่างรู้ดินฟ้าติดต่อกับเหล่าเทพพยดาบนสวรรค์ได้อาวุธของท่านนรเทพคือสายฟ้าใครขับคำสั่งท่านหรือทำร้ายบริวารท่านมันผู้นั้นจะโดนฟ้าผ่ากลางกระบาลทอนเสริมอีกว่าถ้าผู้การไม่อยากถูกฟ้าผ่าแล้วก็ปล่อยผมสองคนซะเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่ท่านนรเทพจะกริ้วเรื่องปล่อยนั้นเราไม่เกี่ยงหรอกจะปล่อยเวลาไหนก็ได้แต่ต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนท่านจะถามอะไรก็ถามนี่ก็จวนสว่างแล้วถ้าตะวันขึ้นผมยังไม่กลับไปรายงานตัวที่วิมานเมฆแล้วก็ผู้การเดือดร้อนแน่ไม่ทางตรงคือฟ้าผ่ากลางกระบาลก็เด้งตกจากเก้าอี้เรายอมทุกอย่างขอคุยกันก่อนถามเลยนะนายสองคนฆ่าพี่คำทำไมช่วยตอบตามตรงหน่อยถ้าคิดว่าท่านนรเทพอยู่เหนือกฎหมายแล้วก็ได้เพราะอยู่เหนือกฎหมายแน่นอนไอ้คำมันพยายามจะบุกไปทำร้ายวิมานเมฆโดยเฉพาะท่านสิงห์สุธีบอกให้ร้ายเรื่องอะไรมันหาว่าท่านสิงห์ฉุดลูกสาวมันขึ้นไปวิมานเมฆผมขอบอกผู้การว่ามันเรื่องอะไรจะต้องฉุดใครในเมื่อมีสาวสาวสดสดสิงสิงต้องการไปรับใช้ท่านทนาเทพเป็นร้อยเป็นพันไม่จำเป็นต้องไปฉุดล็อกแล้วใครออกคำสั่งฆ่าท่านสิงห์น่ะสิโทนบอกอย่างฉาฉานไม่สะทกสะท้านใดๆเพราะมั่นใจนายของมันว่าจะต้องมาช่วยแน่งั้นนายสองคนก็ฆ่าบัวสาลูกสาวนายมีซึ่งเป็นผู้ที่เห็นท่านสิงห์ฉุดช่อพักกาลูกสาวพี่คำใช่ไหมใช่เราสองคนจัดการเองโทนรับอีกแล้วตัดคอไปทำไมเข้าพิธีกรรมของพวกเราพวกการไม่ต้องถามอีกหรอกตอนนี้ท่านนรเทพอยู่ที่ไหนประชุมร่วมกับเทวดาบนสวรรค์นอนไม่ใช่หลบหน้าญาติบนหรอกเหรอเพราะพิธีกรรมไม่ผ่านเทวรูปพิโรธไม่ประทานพรตนบุญก็เลยหมดบุญผู้การรู้ได้ยังไงสุธีและทนถามพร่องเกือบจะพร้อมๆกันมือปราบสิบแผ่นดินเอ่ยต่อเหตุที่บอกว่าท่านนรเทพขึ้นไปบนสวรรค์อะไรโกหกทั้งนั้นเพราะขืนไม่ลี้ภัยประชาชนที่เคยศรัทธาคงเสื่อมศรัทธากันหมดคราวนี้ก็ขาดรายได้สิโทนสุธีประเดี๋ยวสว่างแล้วนายสองคนจะถูกส่งไปกรุงเทพฝากขังไว้ที่นอนเราเรียกคอมารับแล้วถ้าใครอยากเป็นพยานก็บอกมาจะไม่ส่งไปแต่ต้องพูดความจริงทั้งหมดทั้งสองตาเหลือกแต่ก็รีบบอกพร้อมกันไม่แปลว่ายอมให้เราควบคุมตัวเข้ากรุงเทพไม่มีทางตะวันขึ้นท่านสิงห์จะต้องมาช่วยผมสองคนผู้การไม่มีทางนำหอขึ้นได้หรอกไม่มีใครต้านฤทธิ์เทวโลกได้ด้วยก็ลองดูสงครามเลิกสอบถามบริวารทั้งสองเดินไปพูดคุยกับชนะและนายคำซึ่งอยู่ห่างไปทางประตูห้องโทนรีบประสิบสุธีทำไมเราทำงานพลาดอย่างนี้วะไม่น่าเป็นไปได้เลยก็เพราะท่านนรเทพไม่อยู่นะสิไม่มีใครชี้ช่องการทำงานเราเลยถูกไอ้ผู้การเนี่ยย้อนเกล็ดท่านสิงห์เองก็คงคาดไม่ถึงและต้องมาช่วยเราก่อนสว่างแน่แน่นอนป่านนี้คงเดินทางมาแล้วละเทวรูปคงชี้ช่องให้เองไม่ต้องรอท่านนรเทพทั้งสองยังเกิดความมั่นใจอยู่เช่นเดิมจึงไม่สะทกสะท้านนั่งสูบบุหรี่พ่นควันปุ๋ยๆอย่างใจเย็นทั้งสองคนพลตำรวจตรีสงครามคำและสิบตำรวจเอกชนะปรึกษากันเบาๆที่มุมห้องตกลงท่านจะไม่เค้นเอาความจริงจากมันสองคนหรือครับสิบตำรวจเอกชนะถามตอนนี้คงไม่เพราะมันสองคนยังเชื่อในอิทธิฤทธิ์ของตนบนอยู่ยากที่จะเกลี้ยกล่อมหรือขู่เข็นใดๆให้เห็นลงศพเสียก่อนพวกมันจะหลั่งน้ำตาเองแต่ทางเราจะต้องรวบรัดตัดความให้เสร็จก่อนที่นรเทพจะทำพิธีวันแรมค่ำไม่เช่นนั้นเรากินพวกมันไม่ลงใช่ไหมพี่คำใช่แล้วท่านผู้การ เทวรูปที่ว่านั่นมันเฮี้ยนจริงๆไอ้นรเทพนั่นสื่อกับเทวรูปได้มันเลยรู้อะไรไปหมดแถมยังมีฤทธิ์ด้วยเพราะเทวรูปที่จริงแล้วมันไม่ใช่เทพอะไรหรอกครับผมก็คิดแบบพี่คำผมกับดำรงแอบสืบสอบเอาตอนนั้นถึงได้รู้ความจริงตอนนี้พอเทวรูปโกรธเพราะพิธีกรรมไม่สำเร็จไอ้นรเทพ18มงกุฎก็สิ้นท่าต้องหลบลี้หนีหน้าไปแต่ถ้าพิธีกรรมมันสำเร็จเราคงเอามันไม่ลงอย่างท่านผู้การว่าคำว่าพลางถอนใจยาวสงครามเอ่ยขึ้นเบาๆก็ต้องเรียกว่าชอพกาลูกสาวพี่คำช่วยกู้สถานการณ์ไว้ครับถ้าลูกสาวผมมีบุญจริงคงต้องรอดผมจะถือว่าลูกสาวผมเกิดมาล้างมารตัวเนี้ยพี่คำพูดไม่ผิดเลยผมเห็นด้วยที่ว่าชอพกามีดวงที่ต้องมาขจัดภัยใหญ่หลวงยับยั้งการตายของสาวพรหมจารีอีกนับ10คนเพราะมันจะต้องบูชายันทุแรม1ค่ำ10ตำรวจเอกชนะถามขึ้นตกลงท่านจะตามไปสอบปากคำ2คนนี้ที่กรุงเทพใช่ไหมครับคงเอาไปฝากขังไว้แค่ลำปางแค่นั้นแหละเราจะปิดเป็นความลับไม่ให้ใครรู้เลยว่าฝากขังไว้ที่ไหนจากนั้นคนทั้ง3ต่างก็งีบเอาแรงรอให้สว่างเพื่อจะได้ส่งตัวโทนกับสุตีขึ้นฮอไปฝากขังที่ลำปางแต่ยังไม่ระบุชัดว่าเป็นโรงพักใดหรือสถานที่ใดในที่สุดก็สว่างจนได้ผู้ต้องหาสำคัญทั้ง2พยายามที่จะหนีแต่แผนไม่สำเร็จเพราะถูกใส่กุญแจมือติดกันและถูกล่ามโซ่ติดกับเสาเรือนขนาดใหญ่ช้างเท่านั้นที่จะแหกหักชักดึงออกไปได้เสียงฮอดังปัดปัดได้ยินชัดสุธีชิบหายแล้วมันจะพาเราเข้ากรุงเทพพ้นรัศมีท่านนรเทพเราเสร็จแน่ๆเลยแบบนี้โทนโวยวายขึ้นนั่นสิทำไมท่านสิงห์ไม่มาช่วยเราว่าถูกขังอยู่แค่นี้น่าจะรู้ไม่รู้ไปถามเทวรูปก็รู้เองนี่นาสุธีละล่ำละลักพลตำรวจตรีสงครามนำกำลังตำรวจเข้ามาในที่แห่งนั้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ในชุดเครื่องแบบในพลออกคำสั่งไปยังตำรวจซึ่งไม่ใช่ตำรวจท้องที่นำตัวผู้ต้องหา2คนเนี่ยไปยังบก.ภาคแล้วผมจะวออีกทีให้ย้ายไปขังที่ไหนจะต้องเปลี่ยนที่คุมขังตลอดเวลาด้วยครับผมจากนั้นตำรวจจากกองบัญชาการภาคกลุ่มนั้นก็ไขกุญแจและหิ้วปีกโทนกับสุธีออกไปโทนกลับโวยวายขึ้นตอนบุญไม่ไว้ชีวิตพวกแกแน่พวกแกจะต้องโดนฟ้าผ่ากระบาลด้วยกันทุกคนสุธีเสริมขึ้นอีกไม่มีใครแต่ต้องบริวารท่านนรเทพได้หรอกท่านอยู่เหนือกฎหมายโว้ยผู้บังคับการหนุ่มให้สัญญาณตำรวจไม่ให้ต่อปากต่อคำใดๆกับผู้ต้องหาแต่งตัวประหลาด2คนนี้ให้นำไปขึ้นฮอสถานเดียวซึ่งทั้ง2โวยวายไปตลอดทางกระทั่งถูกนำตัวขึ้นฮอและเจ้าแมลงปอยักษ์ยกฐานสกีพาบินหายไปโดยใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียนประจำอำเภอเป็นที่ขึ้นลงใช้เวลาเพียงเดียวๆเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อย10ตำรวจเอกชนะนำปิกอัพโฟวินล้อโต2ตอนมาเทียบพลตำรวจตีสงครามและนายคำรีบขึ้นไปนั่งคู่กันข้างหลังพลขับหนุ่มรีบบึงรถเข้าไปในโรงพักซึ่งปรากฏว่าหมู่จ่านายร้อยไม่ขยับแม้แต่คนเดียวทั้งที่ฮอลงฝุ่นครุ้งแต่เช้าตรู่เสียงดังปัดปัดก้องนั่นฟ้าย่านตลาดนางรอถ้าเป็นฮอข้าศึกป่านนี้โรงพักถูกยึดเรียบร้อยไปแล้วพลตำรวจตรีสงครามลงจากรถเดินไปที่ใต้ถุนโรงพักยังไม่มีเสมียนพนักงานมาทำงานแม้แต่เสมียนเวรยามตาไวหน่อยรีบวิ่งเหยาะๆลงมาทำความเคารพพรึบพรับและทำท่าจะรายงานผู้บังคับการรีบปรามไว้ไม่ต้องไปเรียกร้อยเวรเสมียนเวรเสมียนประจำวันมาเร็วครับผมสงครามคว้าสมุดบันทึกประจำวันมาดูเพราะเป็นเล่มเกี่ยวกับคดีวางที่โต๊ะเสมียนคดีกองอยู่กับสมุดเปรียบเทียบปรับตรวจดูอย่างละเอียดย้อนไปหลายวันรู้อะไรเป็นอะไรดีว่าเสมียนพนักงานโรงพักนี
1: ้ขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ได้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตนี่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี้ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการณภศรแก้วขำรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
8: ของกทมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนของประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้จะได้ข้อสรุปครับ
1: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
11: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิทัลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 21:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
16: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
16: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันที่4กันยายน2569ผมณัฐดลชูเมืองนะครับทีมงานยังเข้มแข็งเหมือนเดิมนะครับอัครเดชคำพิระเดชาธรชัยโสดาและคุณกรสิมพิทักษ์นะครับส่วนที่ห้องส่งนะครับอุเทนพรมพันธ์ใจสวิทสมนัสสาชนิสังทุนชัยคำรอดสุภเลิศธรรมฤดีนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังจริงๆเริ่มต้นเนี่ยทีแรกนึกว่าจะสดที่ห้องส่งนะแต่ปรากฏว่ามีภารกิจด่วนนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจะได้จัดกิจกรรมนะครับเลี้ยงส่งอำลานะครับในตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็ในฐานะคนข่าวกีฬานะครับอยู่กับท่านผู้ว่านะก้องศักดิ์นะมานานนะครับหลายปีแล้วนะครับเรื่องของกีฬาที่ท่านดูแลกำกับดูแลอยู่นะก็ต้องมาร่วมงานนะครับเพื่อเป็นเกียรติของท่านนะครับในการเลี้ยงของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านรัฐมนตรีนะครับก็ต้องหลังจากนี้นะครับไปดูว่าท่านก้องศักดิ์ยอดมณีในฐานะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากหมดวาระจากตำแหน่งผู้ว่าการแล้วนะเส้นทางต่อไปจะเป็นทางไหนนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาใน AFC อายุ20ปีเอเชียนคัพ2021รอบคัดเลือกนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างไทยชุด U20 กับเติร์กเมนิสถานนะครับก็ปรากฏว่าของเรานะโค้ชจักรพันธ์ปันปีหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะใช้ชุดใหญ่นะเต็มที่นะในการลงไปแข่งขันคราวนี้นะครับแล้วก็ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับครึ่งหลังนาทีที่57ครับจากศิวาพิกุลหอมครับได้จังหวะที่ณัฐกรรัตนสุวรรณนะได้บอลมาจากฝั่งซ้ายนะโยนเข้าไปนะครับถึงศิวานะครับทางด้านของศิวาภิกุลหอมฮาฟวอลเลย์นะครับด้วยเท้าซ้ายเข้าไปนะเอาขออภัยนะครับวอลเลย์ด้วยเท้าขวาเข้าไปบอลกระดอนพื้นนะเข้าประตูไปให้ไทยนำ 1-0 หลังจากนั้นก็แลกกันสนุกนะครับท้ายเกมทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีเติร์กเมนิสถานมีโอกาสโยนเข้ามาในกรอบเขตโทษและกึ่งโยนกึ่งผ่านกองหน้าเขา2คนเข้าชาร์จไม่ถึงและโหมไม่โดนนะฮะสุดท้ายกรรมการก็หมดเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะก็เราชนะไป1ประตูต่อ0นะจากประตูชัยของศิวาภิกุลหอมนะครับจักรพันธ์ปันปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีก็ให้สัมภาษณ์หลังจากเกมนะครับบอกว่าช่วงแรกครึ่งแรกอึดอัดนะครับเพราะรูปเกมของเราค่อนข้างหนืดไปหน่อยนะส่งบอลเช้ากับคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เพรสซิ่งได้เร็วนะครับเกมนี้เติร์กเมนิสถานก็มาดีด้วยนะครับเราก็แก้เกมในช่วงพักครึ่งนะครับโดยก็น้องๆสามารถทำเป้าหมายได้ดีนะตามเป้าที่เราวางไว้ตามแผนนะครับเราก็เก็บ3แต้มนะครับก็เราครอสบอลมาแล้วก็เราก็ซ้อมมานะครับในการครอสบอลเข้าหาประตูระหว่างไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราในการได้ประตูนะครับก็ทำให้เราแข่ง2นัดมี6คะแนนอีกคู่หนึ่งอิรักชนะ UAE 1ประตูต่อ0เช่นเดียวกันทำให้สถานการณ์ขณะนี้ไทย2นัดมี6คะแนนอิรัก3คะแนนเติร์กเมนิสถาน3คะแนนและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับ0คะแนนนะครับเรา6คะแนนถือว่านัดสุดท้ายในการเจอกับอิรักโอกาสเข้ารอบสูงนะครับถ้าไม่แพ้เยอะนะเข้ารอบสูงนะครับรวมถึงถ้าแย่สุดในการแพ้เราก็ยังมีโอกาสเข้ารอบนะน่าจะสูงนะอันดับที่2ดีที่สุดเพราะเรามี6คะแนนนะครับพรุ่งนี้นะนัดสุดท้ายของเรานะวันที่ขออภัยนะวันอาทิตย์ก็ถือว่า 19:30 นัดสุดท้ายเจอกับอิรักซึ่งเขาก็คาดหวังในการเข้ารอบเป็นที่2เหมือนกันนะครับเพียงแค่1คะแนนนะเราก็จะเป็นจ่าฝูงนะครับในการเสมอแต่เชื่อว่าจักรพันธ์มันปีก็เน้นอย่างรับกุนนะครับไปเชียร์กันระหว่างไทยกับอิรักนะครับ19 นาฬิกาวันที่6กันยายนนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมบัตรหน้างานมีขายการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็คู่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งมีแค่0คะแนนความหวังที่จะเป็นเข้ารอบอันดับที่3ดีที่สุดหรืออันดับที่2ของกลุ่มนะก็ยังมีนะต้องชนะทางด้านของเติร์กนะเยอะๆนะแต่ว่าเติร์กเขาก็ลุ้นเข้ารอบเหมือนกันนะครับคู่นี้นะก็เป็นงานหนักของอิรักของ UAE นะที่จะเข้ารอบส่วนเติร์กนะฮะถ้ามีแต้มก็มีโอกาสเป็นที่2หรืออย่างดีก็อย่างน้อยๆสุดก็เป็นที่3ดีที่สุดของกลุ่มในการลุ้นเข้ารอบครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตัน China Master 2026ที่ประเทศจีนนะครับ World Tour Super 750ครับก็ขณะที่ผมกำลังรายงานนะผ่านผู้สายโทรศัพท์อยู่นะวิวกุลวุฒิวิทยาศาสตร์นะเจอแอนเดรียสแอนโทเซนนะครับกำลังแข่งขันในต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันในเกมที่2นะซึ่งเกมแรกวิวกุลวุฒิวิทยาศาสตร์นำอยู่ชนะอยู่นะครับส่วนคู่อื่นๆที่แข่งก่อนหน้านะครับทางด้านของเมซายสุพนิดาเกตทองเจอของแข็งครับอากาเนะยามากุชิแล้วก็แพ้ไป 0-2 เกมครับ18-21
แล้วก็16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับหญิงคู่ของเรานันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดนะครับเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับทางด้านของซายาโกะฮิโรตะกับอายาโกะซากูรามโตะนะครับแล้วก็แพ้อย่างน่าเสียดาย1-2เกมโดยในเกมแรกชนะไปก่อนด้วยนะ21-19ตัวในเกมที่2เนี่ยแผ่วนะแพ้ไป13-21มาไล่กันสูสีในเกมที่3นะแต่ว่าปลายช็อตไปนะครับแพ้ไป18-21นะทำไมขนาดนี้เนี่ยเหลือแค่วิลกูรุตวิทยาศาสตร์นะฮะที่เจอกับอันเดรสอันโทเซนนะซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่ผลการแข่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะครับนะส่วนความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะแล้วก็สตาฟโค้ชลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนำโดยโค้ชออนกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับทีมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็ทุกคนนะฮะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะเมื่อคืนที่ผ่านมาไปฝึกซ้อมเก็บตัวก่อนตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับเป้าหมายคือการคว้าเหรียญกลับบ้านให้ได้นะครับซึ่งในการเดินทางเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแฟนลูกหนังชาวไทยนะครับแล้วก็ครอบครัวของนักกีฬานะเดินทางมาส่งให้กำลังใจอย่างอบอุ่นรวมถึงสื่อมวลชนด้วยที่ตามกันนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้นะฮะเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับมองโกเลียคีกิสถานและก็ชลิชไทเปนะครับ16กันยายน17กันยายนและ18กันยายน3นัดนะชนะรวดแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับแล้วก็กำลังใจก่อนเดินทางนะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเดินทางไปนักวอลเลย์บอลของเรานะครับได้เงินอัดฉีดจากคุณพิษโพธารามิตรนะฮะขอพนักคุณพิษโพธารามิตรเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สแล้วก็โมโนนะครับมอบเงินสนับสนุนให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจากเดิม5ล้านครับเบิ้ลเป็น2เท่าครับจาก5ล้านเป็น10ล้านนะครับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากที่สร้างบริษัทนะครับคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงที่แชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4และคว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนะครับก็ได้เงินอุดหนุนก่อนนะแล้วก็ได้กำลังใจก่อนที่จะเดินทาง

จากญี่ปุ่นก็แชมป์ลีกก็อยู่ที่เมืองนี้ด้วยนะเราก็ได้ไปซ้อมและเก็บตัวซ้อมกับทีมแชมป์ลีกของญี่ปุ่นเพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศนะสำหรับความคาดหวังในเอเชียนเกมครั้งนี้นะนายกสมาคมก็บอกว่านะอาจจะมีความกดดันจากกองเชียร์สูงแต่เชื่อว่านักกีฬาจะสามารถรักษามาตรฐานและก็มุ่งมั่นความฝันสำเร็จเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองในรายการนี้โดยได้เน้นกับนักกีฬาว่าทุกคนต้องคว้าแชมป์กลับมาให้ได้นะครับชุมพู่นะพรพันธ์เกิดปราดกับทีมนะครับบอกว่าในการเก็บตัวก่อนการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีนะครับหลังจากจบชิงแชมป์เอเชียเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและอาหารส่วนการตัดตัวผู้เล่นนะครับจากชิงแชมป์เอเชีย14คนและก็ในเอเชียนเกมเหลือแค่12คนนะก็ตามกฎการแข่งขันนะครับก็เป็นหน้าที่ของสตาฟโค้ชในการวางแผนนะครับแล้วก็ทางโค้ชออนกิจพงศ์รัชเกียงไกรก็ได้ให้ผู้เล่นทั้ง14คนร่วมเก็บตัวด้วยนะกันทั้งหมดนะฮะสำหรับเป้าหมายเหรียญทองนั้นก็ต้องวัดกันที่ฟอร์มการเล่นในวันแข่งขันจริงเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญกลับมานะครับโค้ชออสบอกว่าไงโค้ชออสบอกว่านะการเดินทางไปเก็บตัวครั้งนี้นะที่ได้ลงแข่งขันกับแชมป์ลีกของญี่ปุ่นก็คือซากะฮิชามิสึนะครับซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมในครบมิตในการเตรียมความพร้อมให้ครบทุกมิตินะเรื่องของสุขภาพความฟิตและพละกำลังรวมถึงการดูแลสภาพจิตใจด้วยนะแม้นักกีฬากดดันจะเกินไปนะครับส่วนโควต้าการจัดการนักกีฬา12คนนะฮะก็ต้องศึกษาคู่แข่งในรอบแรกอย่างละเอียดนะฮะประกอบกับคีกิสานมองโกเลียและก็ชนิดชัยเปนั้นพร้อมระมัดระวังเรื่องการอาการบาดเจ็บนะฮะก็เราก็ต้องดูแลนักกีฬาแล้วก็จะเลือกนักกีฬาให้ดีที่สุดนะก่อนการแข่งขันนะครับแล้วเชื่อว่าเจ้าภาพก็เต็มที่เหมือนกันนะเจ้าภาพก็เต็มที่เหมือนกันในการต้อนรับนักกีฬาจากคู่แข่งโดยเฉพาะไทยนะซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญรวมถึงจีนด้วยนะครับแล้วก็เราก็ต้องรักษาอาการรักษาสภาพร่างกายให้ดีนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดบาดเจ็บนะครับจากวอลเลย์บอลครับไปติดตามเรื่องของกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยนะฮะทำความได้ยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับโลกการแข่งขันพัทยา2026พาราเฟนชิ่งเวิลด์คัพนะจัดขึ้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับทีมนักกีฬาของเราก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น2เหรียญทอง1เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและก็ทั้งในประเภททีมนะซึ่งสรุปการแข่งขันทั้งหมดนะในประเภทบุคคลเนี่ยของเราส่งตัวท็อปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิติพัฒน์เจริญตากับสายสุนีชนะนะครับก็2นักฟันดาบจอมเก๋าเลยนะครับของเราก็โชว์ฟอร์มกันคว้ามาได้2เหรียญทองจากฟันดาบเอเป้บุคคลชายและเอเป้บุคคลหญิงนะครับขณะที่ประเภทดาบฟรอยบุคคลนะไทยได้เพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากสายสุนีชนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมนะครับในประเภทบุคคลชายนะครับสรุปเหรียญรางวัลนะฮะในวีลแชร์ฟันดาบไทยนะครับ2เหรียญทองจากดาบเอเป้บุคคลชายชิติพัฒน์เจริญตาดาบเอเป้บุคคลหญิงสายสุนีชนะนะครับก็ได้เหรียญรางวัลไปนะครับส่วน1เหรียญเงินจากดาบฟรอยประเภททีมครับสายสุนีชนะกับอภิญญาทองแดงทิติรัตน์เพ็งประสิทธิ์และสุทินสีตานะครับ2เหรียญทองแดงจากดาบฟรอยบุคคลหญิงสายสุนีชนะแล้วก็ดาบฟรอยบุคคลชายผู้ผาแซ่ซิมนะครับนี่คือเรื่องของฟันดาบยินดีด้วยนะครับแล้วก็นี่คือกำลังหลักสำคัญนะเราจะมีภารกิจที่จะแข่งขันกันหลังจากเอเชียนเกมจบด้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้นอกจากมีเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับวงการความเร็ว2ล้อมอเตอร์สปอร์ตนะมีให้ลุ้นให้เชียร์กันสำหรับนักบิดไทยนะครับก้องสมเกียรติจันทราก็ร่างกายพร้อมนะครับลุยศึก World Superbike 2026สนามที่9นะครับในฐานะนักบิดคนไทยคนแรกในทีมโรงงาน HRC นะครับแล้วก็เชียร์ก้องสมเกียรติจันทราในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะที่ฝรั่งเศสครับที่เมงนี่คอสนะครับ 4-6 กันยายนนะฮะวันนี้ก็จะเป็นการทดสอบสนามก่อนนะฮะ World Superbike วันนึงก็แข่งกัน2เรสนะโอ้ก็อึดทึกจริงๆถ้านักกีฬาต้องพร้อมทั้งร่างกายรถนะหัวจิตหัวใจนะได้เชียร์นะก้องสมเกียรติจันทรายังไม่คุ้นเคยกับเรื่องของ World Superbike เท่าไหร่นะก็อยู่ที่นักกีฬาแล้วก็ทีมด้วยนะซัพพอร์ตไปด้วยกันนะฮะจะได้เห็นพัฒนาที่ดีขึ้นของก้องสมเกียรติจันทรานะครับอีกรายการหนึ่งนะน้องไม้คิวกิตติศักดิ์สิงห์พงษ์แล้วก็น้องมะมายปองคุณเอี่ยมน้อยฮะน้องบิดสองนักบิดชาวไทยจาก Honda Racing Thailand นะก็เตรียมลงสนามพิสูจน์ฝีมือในแผ่นดินยุโรปนะครับที่สเปนนะครับที่เซอร์กิตริคาร์โดโตโมนะเมือง
เชเต้ประเทศฝรั่งเศสนะครับสำหรับไมค์คิวกิติศักดิ์นะฮะหมายเลข3หมายเลข85นะครับลงแข่งขันรายการ FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship เป็นสนามที่5นะฮะแข่งมาแล้ว4สนามนะครับมีคะแนนสะสม47คะแนนอยู่ที่9นะฮะก็ลุ้นคะแนนสะสมนะฮะทุกเรสที่ลงสนามนะครับส่วนน้องมามาเห็นน้องปองคุณหมายเลข81นะฮะก็ได้รับโอกาสลงแข่งขันรายการ Moto 4 European

0: คัพสนามที่5นะฮะแต่ผลงานในการแข่งขัน MFJ All Japan Road Race Championship และรายการ Intermassive Honda Thailand Talent Cup 2026ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ได้ลงแข่งขันในรายการนี้นะบนแผ่นดินยุโรปนะครับซึ่งในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่6กันยายนจะลงสนามแข่งขันในเรซแรกเวลา 16:00 น.เรซที่2 19:00 น.นะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของ Moto 4 European Cup เริ่มแข่งขันเสาร์ที่5กันยายนและอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับเมนเรสนะ 17:00 น.แล้วก็เรสที่2 20:00 น.โอ้โหนะแข่งกันทนถึกเลยทีเดียวนะฮะในยุโรปเนี่ยสเปนอิตาลีเนี่ยเขาเก่งนะเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะเราไปวาดลวดลายในยุโรปได้ก็ถือว่านะเราก็ไม่เป็นรองนะครับส่วนในเอเชียครับ Honda Racing Thailand นะครับแล้วก็ค่ายของ Yamaha นะฮะก็เตรียมนักกีฬานะครับในการแข่งขันรายการใหญ่ของเอเชียนะครับก็คือรายการ ARRC สนามที่5นะครับความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 ARRC นะครับสนามช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะก็ของเรานะนักบิดของค่าย Honda นะ Honda Racing Thailand นะก็ไปที่เซปัง International Circuit ประเทศมาเลเซียนะเพื่อแข่งขันความเร็วในสนามที่5นะฮะ 4-6 กันยายนนะฮะวันนี้ก็เป็นการทดสอบสนามนะ4แล้วก็5-6ก็เป็นการแข่งขันกันนะซึ่งการแข่งขันนั้นก็บุตรหมายสำคัญนะฮะที่นักกีฬาไทยนะครับหวังโพเดียมแล้วก็หวังจะได้แชมป์นะครับในคลาสของเอเชียโปรดักชั่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc นะฮะน้องเฟอร์ปัญจรุตกิจวิรุณฉัตรนะ Honda CBR 250 RR นะหมายเลข12ก็เป้าหมายคือติดท็อป5นะได้เชียร์นะครับมีแล้วก็สะสมคะแนนนะส่วนรุ่นคลาสซุปเปอร์สปอร์ต 600cc นะมิกธนัทลองปลิวมาเลข31นะครับกับ Honda CBR 600 RR นะก็ลุ้นกับผู้นำนะจากอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับรวมถึงนักแข่งไทยอีกคนหนึ่งนะอนุภาพซามูลจากค่ายยามาฮ่านะครับก็ลุ้นกันว่าใครจะได้ขึ้นโพเดียมในสนามที่มาเลเซียนะครับตอนนี้ทางด้านของมิกเนี่ยตามหลังเพียงแค่9คะแนนนะลุ้นในแข่งขันที่เหลือนะครับส่วนไฮเปกกฤษดาธนโชคมาเลข18นะฮะมีอาการบาดเจ็บนะก็ต้องฟื้นฟูกลับมาก่อนนะครับแล้วจะได้กลับมาลงแข่งขันในเร็ววันนี้นะครับรุ่นใหญ่ 1000cc นะครับหนึ่งเดียวของไทยชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์นะครับ Honda CBR 1000 RR นะก็งานหนักนะเจอกับทั้งของมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็มีค่ายจาก BMW มาแข่งขันด้วยนะก็ต้องลุ้นกันนะหวังท็อปนะ1 2 3ขึ้นโพเดียมนะครับสำหรับอาจารย์ชิปนครินจากค่าย Honda นะครับYamaha Thailand Racing Team นะฮะเขามีตีอนุภาพซามูลนะครับรุ่น 600cc ลุ้นนะโพเดียมแล้วก็คะแนนสะสมด้วยนะครับยังลุ้นอยู่นะรวมถึงไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะกับ600cc ที่มีคะแนนสะสมไอเดียนี่ขอภายใน 250cc มีคะแนนสะสมนำอยู่นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้แชมป์สูงนะครับเซปัง International Circuit ครับของ Asia Road Racing นะฮะรอเชียร์กันนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแข่งขันจริงเนี่ยเมนเรสเนี่ยวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยไปรอติดตามกันนะครับตั้งแต่บ่ายโมงนะจนถึง16นาฬิกานะครับมี Facebook แล้วก็เพจของ Asia Road Racing Championship ถ่ายทอดสดให้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับเอเชียความเร็วของน้องบิดของไทยไม่ว่าจะเป็นค่าย Honda ค่าย Yamaha นะส่งน้องบิดของเราไปแข่งขัน2ล้อนะครับจากเรื่องความเร็วของ2ล้อไปดูเรื่องของกอล์ฟครับการแข่งขันกอล์ฟที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล 1.5 ล้านบาทนะครับแข่งขันกันระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับนะจัดการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับซึ่งผลปรากฏว่าหลังจากจบวันนี้วันสุดท้ายนะครับทางด้านของออนอาชิรยาศรีวงศ์นะโปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยนำรวดเดียวตั้งแต่วันที่1วันที่2วันนี้วันที่3นำโด่งและคว้าแชมป์แรกให้กับตัวเองนะหลังจากที่ประกาศเทิร์นโปรนะครับสกอร์3วัน12อันดับพา204ครับได้เงินรางวัลโตก้อนแรกในชีวิตเลยนะครับ 200,000 บาทโดยอาชิรยาเอาชนะรุ่นพี่อย่างทางด้านของภัทรรัตน์รัตนวรรณนะจากสระแก้วเจ้าของแชมป์สนามที่8และแชมป์สนามนี้เมื่อปี2024ไป2สโตรกนะครับนะก็ทางด้านข ของโปรรุ่นพี่อย่างพัทรรัตน์เนี่ยได้สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์นะครับเงินรางวัลไป 115,000 บาทนะครับซึ่งรายการต่อไปของอาชิรยานจะลงแข่งขันขออภัยนะอาชิรยาจะลงแข่งขันในฐานะนักกอล์ฟอาชีพคือรายการเมย์แบงค์แชมเปี้ยนชิพแข่งขันกัน29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่กัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คอนทรีคลับมาเลเซียนะครับก็เป็นการแชร์ยินดีด้วยนะเป็นการคว้าแชมป์อาชีพแรกจากลงแข่งขันเทิร์นโปรของอาชิรยาศรีวงศ์นะฮะเป็นนักออฟอาชีพรายที่2ต่อจากโปรเปียโนอภิชายุบลจากสระบุรีนะซึ่งเคยทำไว้เมื่อปี2018ขณะที่อายุ15ปีนะครับแล้วก็ปีนั้นอาชิรยาก็สร้างบริษัทนะครับเป็นนักกอล์ฟอาชีพสตรีที่คว้าได้5แชมป์ติดต่อกันในฤดูกาลเดียวจนขึ้นเป็นมือ1ในไทยแอร์พีเจทัวร์นะฮะประจำปี2018ด้วยนะครับในการมอบรางวัลนะฮะได้รับเกียรติจากคุณสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคุณวิพลสรรแม้นชื่นผู้จัดการอาวุโสโครงการสนามกอล์ฟและคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีนะครับสนามต่อไปของ Thai Air PGA Master นะฮะชิงเงินรางวัลกว่า4ล้านบาทจะแข่งขันกันระหว่างวันที่17ถึง19กันยายน2569ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีนักกอล์ฟ60อันดับนะที่ทำเงินสะสมนะแล้วก็นักกอล์ฟจากต่างชาติที่ได้รับเชิญมาทีมชาติและผู้สนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งนะครับสุดผลการแข่งขันอีกทีนะฮะแชมป์เป็นของอาชิรยาศรีวงศ์นะครับ12อันดับพาร์เงินรางวัล 200,000 นะครับที่2พัทรรัตน์รัตนวรรณนะครับ11อันดับพาร์เงินรางวัล 115,000 บาทนะครับที่3สรัญพรลางคุณเกตรินนะครับนะแล้วก็มีนักกอล์ฟสมัครเล่นนะที่ได้รางวัลนะก็คือถ้วยรางวัลนะครับก็คือชนพันษาทวินสังนะครับมือสมัครเล่นขอไปนะครับมือสมัครเล่นได้อันดับที่4ด้วยนะครับนะก็ตามหลังอยู่นะครับได้4อันดับพานะตามหลังผู้นำ8สโตรกนะครับแล้วก็ได้รับถ้วยนะถ้วยรางวัลนะครับก็ขอบคุณคุณสารินีเล็กสุวรรณในขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะคุณวิพลสารแม้ชื่นผู้จัดการอาวุโสในโครงการสนามกอล์ฟและคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนะที่มามอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟอาชีพสตรีที่เข้าแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับซึ่งจบกันเมื่อวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลแข่งขันนะแต่ว่านะจะเจอใครเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาบอกเลยแล้วกันไปเยือนเอฟซีวิทคาวนะนะดังการที่ยังหาชัยชนะนัดแรกยังไม่ได้แล้วก็หาความพ่ายแพ้ใน2นัดแรกยังไม่ได้นะเสมอ2นัดรวดเจอกับเอฟซีวิทคาวในค่ำคืนนี้นะครับแฟนหงอย่าเพิ่งท้อนะไปวิ่งกันก่อนนะครับคอปรันแบงคอก2028นะครับงานวิ่งสำหรับแฟนหงนะกลับมาอีกครั้งนึงรอบ7ปีนะวิ่งพร้อมกัน13กันยายนนี้และยังสมัครได้อยู่นะครับการวิ่งคอปรันแบงคอก2026นะครับ presented by กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์นะครับกลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในรอบ7ปีนะชวนเดอะคอกชาวเดอะคอกชาวไทยนะคนที่รักการวิ่งแล้วก็โอ้โหเลือดหงแดงเต็มหัวใจนะมาร่วมวิ่งกันนะครับนะมาร่วมวิ่งกันในเส้นทางเดียวกันพร้อมกันนะกับตำนานลีเจนด์นักเตะลิเวอร์พูลก็คือซามี่ฮูเปียนะครับแล้วก็เสื้อเหรียญฟินิชเชอร์นะโอ้ลายลิเวอร์พูลเลยนะฮะทีมฮอนขอพาทีมคอปรันแบงคอก2026นะฮะความทรงจำพิเศษนี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับที่พระท่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะแล้วก็แฟนคลับลิเวอร์พูลห้ามพลาดเชียวงานนี้นะก็เชิญแฟนคลับลิเวอร์พูลนะครับมารวมตัวกันนะครับคุณบุญเพิ่มอินทรประสาทเรดไดเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยนะบอกว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นครบรอบ7ปีหลังจากคอปรันเคยสร้างความประทับใจให้แฟนหงแดงมาแล้วเมื่อปี2015และ2019นะครับคอปรันแบงคอก2026ก็จะรวมแฟนฟุตบอลชาวไทยนะฮะที่เป็นแฟนหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็นักวิ่งทั่วประเทศที่รักเรื่องของสุขภาพนะฮะรวมถึงนักฟุตบอลในภูมิภาคนักวิ่งกองเชียร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะมาร่วมออกกำลังกายด้วยนะเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะบอกเลยนะฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนะเวียดนามนะแฟนคลับลิเวอร์พูลเยอะมากฮะมาร่วมวิ่งกันนะครับรับเพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นนะครับระยะ10กิโลนะ 7,000 คนนะค่าสมัคร 1,200 บาทนะครับแล้วก็ระยะ5กิโลนะครับระยะ5กิโลเนี่ย 3,000 คนค่าสมัคร900บาทนะครับแล้วก็จะได้เหรียญแล้วก็เสื้อที่ระลึกลิขสิทธิ์ลิเวอร์พูล FC นะ วิ่งที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะต้องการท้าทายกับบรรยากาศของคงแดงลิเวอร์พูลมาเจอกันมาจอยกันและสมัครกันได้นะครับนะไทยรันเขารับสมัครอยู่คลิกไปเลยนะครับก็ลุ้นติดตามกันนะครับสำหรับคอบรันนัทถนนชูเมืองนะฮะแฟนหงไม่พลาดเหมือนกันนะเดี๋ยวจะไปร่วมวิ่งด้วยนะ10กิโลเมตรนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะฟุตบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลนะครับปัตตานี FC เจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ด 19:00 น.รอเชียร์กันนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะลิเวอร์พูลเจอบุกไปเยือนอิปสวิชทาวน์นะปี2อ่ะนะอันโทนี่ลิอาโอล่านะก็ต้องมีลุ้นนะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันหน่อยละเพราะว่า2นัดที่ผ่านมานะยังฝืดๆเคืองๆอยู่นะยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ได้นักเตะคนใหม่ครับบาร์เคลย์บาโคล่านะครับก็จะได้ลงเล่นหรือเปล่าได้ดูนะเพราะได้มาร่วมซ้อมกับประตูร่วมซ้อมกับทีมแล้วนะครับอาริสงเบเกอร์เจมี่ฟิมปงเจเรมี่ชักเก้เฟอร์จินฟานไดมิคอสเคอร์เตสก็จะเป็นแนวกองหลังอยู่นะแม็กอลิสเตอร์กับไรอันกราเฟนแบกโดมินิกโซโบสไลเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันนะรวมถึงฟอร์เรนเวียสนะครับบิ๊กเตอร์มุนยอดกอร์ดี้คาโปและอเล็กซานเดอร์อิสักนะคือกองหน้าของลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้ที่จะลงแข่งขันนะครับยังมีเกาโชสเรียอาที่มีเจนัวเจอโคโมบูเดสิก้าเยอรมันสัมสกาดเจอกับโคโลนลาลิก้าซาเปนเรียลเบติสเจอเรียลมาดริดนะครับส่วนวันเสาร์พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะในช่วงบ่ายๆนะ 18:00 น.นะครับเตรียมตัวไปเชียร์ฟุตบอลไทยลีกนะเปิดฤดูกาลนะฮะนอกจากปัตตานีเจอกับบีจีปทุมแล้วที่สงขลานะสนามตินสุรานนท์นะฮะพรุ่งนี้ยังมีทรูแบงคอกเจอศรีสะเกษยูไนเต็ดเชียงรายยูไนเต็ดเจอชลบุรี FC นะฮะราศีสลายยูไนเต็ดเจอการท่าเรือ FC 19:00 น.แล้วก็ระยอง FC เจอกับประจวบ FC นะครับคุณผู้ฟังครับวิวกลุ่มวิทยาศาสตร์กับอันทอนเซนมีเกม3ครับเกม2อันทอนเซนกลับมาชนะ21-18ผลการแข่งขันติดตามได้ในช่วงของภาคข่าวกีฬานะฮะแล้วพรุ่งนี้ผมมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เสมอกัน1-1เกมนะครับส่วนไทยลีกวันอาทิตย์นะก็รอติดตามกันนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมาแจ้งผลการประกบคู่ว่าใครเจอใครบ้างในไทยลีกวันอาทิตย์นะครับวันนี้แวดวงกีฬาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชน การรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการมีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ตอนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางจำหน่ายของไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาริชโยรายงาน
1: ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการน้อมรำลึก50ปีการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท
5: ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพงศ์อิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่าราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีน้อมรำลึกในวาระ50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์กรมหมื่นนราธิปพงศพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาทำหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ของชาติซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาสำคัญของประเทศการประชุมครั้งนี้จึงเปิดเป็นพื้นที่ทางปัญญาสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยก่อนรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงและคุณธรรมเป็นเข็มทิศกำกับการใช้เทคโนโลยีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2จากบทบาทผู้รักษาวิชาสู่ผู้นำทางปัญญาสาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายพิเศษเรื่องกรุงโรมสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจากยุคซีซาร์สู่ยุคออกัสตัสและยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆอาทิการอภิวัตระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตการศึกษาและการพัฒนาคนภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนอัตลักษณ์ไทยในยุคโลกาภิวัตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันพระปกเกล้าชูนโยบายยกระดับสถาบันสู่โรงเรียนผู้นำที่ดีที่สุดในประเทศในโอกาสครบรอบ28ปีพร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐด้านธรรมาภิบาลและความ
6: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
7: เทียนมีมีมีเช้า าเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วง

ของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: มั่นในหลักการเพื่อรักษาชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติศักดิ์สิทธ
1: ิ์ยืนยันดันการนำประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของกัมพูชาไม่ถูกต้องเนื่องจากนักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าแม้จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในห่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความตึงเครียดและเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุน
4: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ุ้นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: มาฟังนวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนป่าโลกล้านปีบทที่163หลายอึดใจอยู่เหมือนกันกว่าทุกคนจะตั้งสติได้และรู้สำนึกได้เด่นชัดว่าอะไรเป็นอะไรท่ามกลางการตื่นขึ้นมาพบกับเหตุการณ์สับสนโอลหม่านโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความโกลาหลซึ่งบัดนี้สิ้นฤทธิ์นอนขวางอยู่ปากเพิงคือหมีใหญ่มีขนอันหนาปุยเป็นสีเทาปนเงินซึ่งทุกคนไม่เคยเห็นหรือทราบมาก่อนเลยว่ามันเป็นพันใดร่างกายอันใหญ่โตของมันที่กองอยู่และดูเหมือนภูเขาย่อมย่อมนั่นคือสิ่งแรกที่สำเนียกชัดกันได้ภายหลังจากปรับความรู้สึกให้เป็นปกติลงสิ่งต่อมาซึ่งสัมผัสเข้ามาในประสาทส่วนรับรู้ทำให้ทุกคนตะลึงพรึงเพลิดไปหมดประหลาดใจและตระหนกตกใจเสียกว่าการโจมตีของหมีใหญ่ตัวนั้นสักร้อยเท่าเขาทั้งหลายพากันพบว่าบริเวณที่พักนอนอยู่นั้นชั้นไหนมันจึงเป็นสถานถิ่นที่เกล็ดน้ำแข็งร่วนๆสวกๆโปรยปลิวลงมากองพอกทับถมดูขาวโพลนไปหมด
1: My God
0: มาเรียร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวเชษฐาชัยยันและดารินตัวแข็งทื่อฉายไฟดูไปยังบริเวณก้อนหินรอบๆเหมือนจะไม่เชื่อสายตาแล้วก็บังเกิดอาการหนาวสะท้านเลือดแทบจับเป็นก้อนแข็งไปในบัดนั้นส่วนพวกพรานพื้นเมืองทางนั้นก็หน้าซีดเลือดหลักไปหมดยิ่งกว่าถูกผีหลอกคนเหล่านี้เกิดมายังไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนและไม่เข้าใจด้วยว่ามันคืออะไรฝนตกลงมาเป็นน้ำแข็งเต็มไปหมดจันละล่ำละลักเหมือนจะบอกกับพรรคพวกกันเอง
1: ถึงว่าสิไอ้จันถ้ามีน้ำหวานสักขวดเอามาโรยก็คงทำเป็นน้ำแข็งกดดูดได้อร่อยไปแต่เทวดาส่งน้ำแข็งกดมาให้เรามากเกินไปจนตัวจะแข็งกระดิกไม่ได้อยู่แล้ว
0: บุญคำครางขณะนั้นเองระหว่างที่ยังงงงันกันอยู่ต่างก็เห็นพรานใหญ่และเงซายไต่ขึ้นมาบนซากของหมีใหญ่ที่มีขนปุยหนาจากฝั่งตรงข้ามและกระโดดเข้ามาสมทบภายในสีหน้าของทั้งสองเต็มไปด้วยความร้อนใจแต่เมื่อเห็นคณะพักทั้งหมดเป็นปกติเรียบร้อยก็โล่งอกคุณก็เงซายเรียบร้อยดีเหรอท่านหัวหน้าคณะกลับเป็นฝ่ายถามเข้ามาครับเรียบร้อยแล้วต่างฝ่ายต่างก็นิ่งอึ้งมองหน้ากันเองอยู่ไปมาพักใหญ่ชนิดที่พูดอะไรกันไม่ถูกต่อหน้าซากหมีใหญ่ที่ถูกพิชิตลงคาค่ายชนิดที่เกือบจะล้มทับลงไปบนศีรษะของทุกคนและต่อหน้าปุยหิมะที่พรมพรำไม่ขาดสายอยู่ในขณะนี้มันกระทันหันเกินไปสำหรับอีก10ชีวิตที่กำลังหลับเพลินๆแล้วจู่ๆก็พรวดพราดขึ้นมาเห็นกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ล่วงหน้านี้เรางงกันไปหมดแล้วละพินในที่สุดท่านหัวหน้าคณะก็เป็นผู้ทำลายดุษณีภาพขึ้นก่อนมองหน้าเขาแล้วกราดไฟฉายไปยังโขดหินรอบทั้งหลายที่เห็นอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันมีใหญ่ขนสีประหลาดตัวนี้แล้วก็หิมะเริ่มลงเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนครับคุณชายพรานใหญ่ตอบด้วยเสียงเบาปกติของเขาส่วนมีใหญ่ตัวนี้บุกหิมะตรงเข้ามายังที่พักของเราระหว่างที่ทุกคนหลับบังเอิญมีผมกับเงซายตื่นแล้วก็นั่งคุยกันอยู่พอดีมันย่องเข้ามาจนเกือบจะถึงตัวเพราะเสียงหิมะที่ตกกระทบพื้นกลบเสียงการเคลื่อนไหวของมันหมดรู้สึกว่ามันจะเป็นหมีชนิดกินเนื้อเป็นอาหารและตรงมาที่พวกเราอย่างต้องการเหยื่อเลยกวาดลาหนกันหน่อยแต่พวกเราก็ไม่มีใครได้รับอันตรายไม่ใช่หรือครับ
1: ไอหมีตัวนี้มันไม่สำคัญหรอกพลายวาน
0: มาเรียพูดเสียงเหือดๆก้มลงเก็บเกล็ดหิมะส่วนหนึ่งที่ปลิวพ้นเพิงหินเข้ามาตกอยู่กับบริเวณที่พักขึ้นมาพิจารณาดูด้วยมืออันสั่นเทาเหมือนจะไม่เชื่อสายตาแต่เมื่อสัมผัสกับความเย็นเฉียบยืนยันให้ทราบชัดว่ามันคืออะไรก็โยนลงกับพื้นตามเดิม
1: พวกเราอยากจะถามคุณว่าเราทั้งหมดขณะนี้อยู่ที่ไหนเทือกเขาแอลในฤดูวินเทอร์หรือที่ไหนกันแน่ระหว่างที่เรานอนหลับกันหมดทุกคนมีเทพเจ้าขี้เล่นองค์ใดมาแอบย้ายที่พักของเราไปตั้งผิดตำแหน่งไว้ยังโลกซีกส่วนไหนกระมังลืมตาขึ้นมาถึงได้พบกับสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเห็นแบบนี
0: ้ไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนมาย้ายตำแหน่งที่พักของเราหรอกเมเราหลับตรงไหนเมื่อตื่นขึ้นมาก็อยู่ตรงนั้นแหละนี่ก็เป็นระยะเริ่มต้นของฤดูวินเทอร์เหมือนกันแล้ววินเทอร์บนเทือกเขาพระศิวะบางทีมันร้ายกาจกว่าวินเทอร์บนเทือกเขาแอลเซอีกเพราะไม่มีสกีให้คุณเล่นได้ที่นี่มีแต่ความหนาวความหิวและก็สัตว์ร้ายอย่างหมีสีเทาที่กินเนื้อเป็นอาหารตัวนี้แหละแล้วเขาก็หันมาทางสุภาพบุรุษในราชสกุลหัวหน้าคณะผมรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนพวกคุณชายแล้วก็พบความแปลกใจมาก่อนแล้ว
1: เมื่อเห็นหิมะตกคลุมที่พักแล้วก็ยอดเขาแถบนี้ทั้งหมดเงียซ้ายกลับตื่นขึ้นมาเห็นก่อนผมซะอีกเรากำลังปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงเพื่อจะเอาตัวรอดก็พอดีเจ้าหมีใหญ่ตัวนี้แทรกเข้ามามันกำลังต้องการอาหารเหมือนเราเหมือนกันครับ
0: แล้วทำไมคุณไม่ปลุกพวกเราขึ้นก่อนเมื่อเห็นหิมะตก
1: ดารินถามกายสั่นเทิมผมเห็นทุกคนกำลังหลับสบายและถึงแม้จะปลุกขึ้นมาก็คงไม่มีใครห้ามไม่ให้หิมะหยุดตกได้ชัยยันสุดกายหวบลงไปนั่งกอดเข่าขางสั่นกระทบกันกึกๆตอนยังนอนหลับอยู่นั้นก็ไม่รู้สึกอะไรหลับได้อย่างสบายแต่พอตื่นขึ้นมาเห็นละอองหิมะแวดล้อมรอบกายเขาก็หนาวเย็นจับหัวใจขึ้นมาทันทีแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่วายจะหัวเราะกับเหตุการณ์ที่เผชิญหน้าตำตาอยู่ในขณะนี้ให้มันได้อย่างนี้สิสวรรค์เอ้ยน้ำป่าไฟป่าพายุฝนลูกเห็บแผ่นดินไหวกำลังนึกอยู่ทีเดียวว่าเรายังขาดหิมะและก็กำลังจะร้องขอเทวดาอยู่เหมือนกันไม่ต้องขอแฮะประทานมาให้ครบอยู่เดี๋ยวนี้แล้วขอบใจมากเทวดาอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่ารักกันจริงพับผ่ายังไม่ครบนักหรอกครับคุณชัยยันเพราะเรายังไม่พบกับภูเขาไฟกำลังระเบิดและผมก็ภาวนาอย่าให้พบเลยหิมะดีกว่าเท่าลาวาแน่ๆคุณชัยยันเองก็ดูเหมือนจะเคยบอกไว้ว่าชอบตายเย็นมากกว่าตายร้อนไม่ใช่เหรอครับพรานใหญ่พูดยิ้มทำเอาคนขี้เล่นและเห็นอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องขบขันไปหมดถึงกับอึ้งเพราะเจอเอาคนที่จริงเหนือกว่าสถานการณ์ร้ายทุกชนิดเชษฐานั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่คิดหนักกังวลใจไม่ใช่น้อยเขาขมวดคิ้วมองดูเกล็ดน้ำแข็งที่โปรยปลายลงมาพอกพูนขึ้นโดยไม่ขาดระยะเหล่านั้นอย่างงุนงงแล้วมองหน้ารับผินกับแง่ทรายสลับกันอยู่เหมือนจะถามว่าจะทำยังไงกันดีระหว่างที่นายจ้างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกต่างก็เห็นจอมพรานหันไปออกคำสั่งกับคนของเขาซึ่งยืนตะลึงกันอยู่จะเป็นคำสั่งอย่างไรก็ฟังไม่ได้ถนัดแต่พวกพรานพื้นเมืองไหวตัวกันอย่างรวดเร็วไม่มีใครอืดอาล่าช้าอยู่เลยต่างคล่องตัวและรวดเร็วฉับไวกันทั้งสิ้นทั้งกลุ่มรวมตัวของพรานใหญ่เองและแง่ทรายต่างตรงเข้าไปที่ซากหมีใหญ่ตัวนั้นช่วยกันใช้มีดเปิดหนังอันฟูหนาไปด้วยขนอย่างแข่งกับเวลาและด้วยความจัดเจนชำนาญที่ทุกคนมีอยู่แล้วหนังประดุดพรมผืนอันกว้างใหญ่กางแผ่ลงไปกับพื้นซึ่งบัดนี้ทุกตารางนิ้วเย็นเท่าๆกับหิมะฝ่ายในจ้างทุกคนก็เริ่มจะเข้าใจได้ในทันทีว่าหนังซึ่งหนาไปด้วยขนของหมีเจ้ากรรมตัวนั่นเองซึ่งจะช่วยบรรเทาไม่ให้ร่างกายสัมผัสแต่ต้องกับพื้นแบบปูรองด้วยเสื้อขนสัตว์ชั้นดีและโดยไม่ต้องบอกเตือนกันเลยทั้งหมดกระโดดขึ้นไปห่อตัวนั่งอยู่บนปุยขนที่ยังพอมีไออุ่นจากเจ้าสัตว์ร้ายตัวนั้นระหว่างที่รับพินแงะถูกแลและขนของเขาทั้งหมดก้มหน้าก้มตาง่วนอยู่กับก้อนเนื้อกอมหึมาต่อไปทั้งแล่ทั้งเถือเสียงคมมีดกรีดกระชากเนื้ออยู่ควักๆไม่ช้าไม่นานส่วนอันเป็นไขมันสีเหลืองก็ถูกแล่ออกมาโดยแยกออกจากเนื้อโดยเฉพาะนำมาวางไว้โดยรอบแงะสายพยายามจะจุดไฟจากเศษไม้ที่มีติดตัวอยู่พอลุกติดดีแล้วก็เจาะเข้ากับกองไขมันเหล่านั้นชั่วครู่เดียวมันก็ลุกติดไฟราวกับไส้ตะเกียงที่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงให้ทั้งความสว่างและความอบอุ่นแผ่กระจายไปทั่วส่วนที่เป็นเนื้อล้วนๆก็ถูกย่างจากเปลวไฟที่ลุกจากไขมันอีกทีนึงและไม่ว่ามันจะเป็นเนื้อประเภทไรพอถูกไฟเข้าก็ส่งกลิ่นยั่วกระเพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความหิวโหยทรมานอยู่ในขณะนี้ทั้ง4คนฝ่ายในจ้างซึ่งนั่งห่อกายเบียดกันอยู่ในขณะนี้มองตากันด้วยความรู้สึกของคนซึ่งกำลังจะตายแต่แล้วก็เหมือนปาฏิหาริย์เข้ามาช่วยไว้ขนชุดนี้นี่เหลือรับสามารถกันอย่างนี้นะชัยยันพึมพำออกมาทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้เราขวัญหนีดีฟอและก็ถอดอะไรแต่แล้วเขาทุกคนเหล่านั้นก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรเลยที่จะเกินความสามารถของเขาไปได้เชษฐากล่าวอย่างอบอุ่นเชื่อมั่นเต็มที่มาเรียจับมือดารินบีบแน่นกระชับสบายมากไม่ต้องห่วงหมอดารินหันมายิ้มกับแม่เพื่อนสาวร่วมตายแล้วกอดไว้ไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นในใจของหล่อนบัดนี้มีแต่ความตื้นตันมาเรียคงไม่เข้าใจได้ลึกซึ้งนักหรอกว่าความรู้สึกของหล่อนเป็นเช่นไรแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเมื่อมีรับพินไพรวันร่วมอยู่ด้วยเช่นขณะนี้หล่อนไม่เคยห่วงหรือกังวลอะไรสักอย่างเดียวถ้าจะห่วงก็แต่เฉพาะสุขภาพส่วนตัวของคนคนนั้นเท่านั้นถลกหนังออกมาปูให้นอนกันไขมันเอามาทำเป็นเชื้อก่อไฟผิงรายรอบเนื้อก็จัดการย่างส่งกลิ่นกลุ่นเพื่อเตรียมเป็นเสบียงอยู่ในขณะนี้แล้วเขาเป็นหลักประกันของทุกชีวิตในคณะ
0: ก็เข้ามานั่งร่วมวงอยู่ตรงหน้าใครหิวก็กินใครง่วงก็นอนได้เลยพรุ่งนี้ตะวันขึ้นอากาศจะดีกว่านี้และเราก็คงจะเดินทางต่อไปโดยปกติคำพูดนั้นง่ายๆเรียบๆเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยสีหน้ามีรอยยิ้มแล้วพินนี่พวกเราทั้งหมดรอดตายเพราะไอ้หมีเจ้ากรรมตัวนี้ใช่ไหมก็ไม่เชิงนักหรอกครับถึงแม้ว่ามันจะไม่กลายเป็นผลพลอยได้สำหรับเราคืนนี้ต่อให้มีหิมะตกเราก็คงไม่เป็นไรกันนักเพราะได้อาศัยเพิงพักกับบ่อน้ำร้อนช่วยอยู่แล้วแล้วคืนพรุ่งนี้ก็คืนต่อๆไปล่ะใช้ยันถามอย่างไม่เต็มเสียงนักจอมพรานหัวเราะกลบเกลื่อนความวิตกกังวลของตนเองไว้ได้อย่างสนิทคณะนายจ้างทุกคนก็คงจะไม่มีวันทราบหรอกว่าก่อนที่เขาเหล่านี้จะตื่นขึ้นมาเห็นอากับกิริยาอันมั่นคงเป็นปกติของมัคคุเทศก์นำทางนั้นตัวมัคคุเทศก์เองก็ตกอยู่ในภาวะทุกข์กังวลไม่น้อยกว่าทุกคนเลยและเกือบจะแข็งตายไปแล้วหากไม่ใช่เพราะแง่ทรายช่วยลากตัวกลับเข้ามาในที่พักแต่เขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดหรือแสดงสิ่งใดออกไปให้ในจ้างทุกคนขวัญเสียคืนพรุ่งนี้หรือคืนต่อๆไปถ้ายังมีสำหรับเราก็ต้องคิดแก้ไขกันไปเป็นขั้นๆครับคุณชัยยันรู้ตัวมาก่อนหรือเปล่าว่าเส้นทางระยะนี้ของเราจะต้องผ่านเขตหิมะรับพินสั่นศีรษะไปมาเหลือบมองไปทางแง่ทรายอย่างไม่ตั้งใจซึ่งบัดนี้จอมพเนจรกำลังง่วนอยู่กับการควบคุมการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงที่ได้จากไขมันสัตว์ผมนึกไม่ถึงไม่ทันเตรียมตัวรับสถานการณ์เหมือนกันแต่เมื่อเหตุการณ์มันมาถึงตัวเช่นนี้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้เราอยู่บนเทือกเขาพระศิวะซึ่งสูงมากฤดูนี้ก็ย่างเข้าฤดูหนาวแล้วคุณหมายความถึงว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะต้องเดินผ่านไปในแดนหิมะอีกอย่างนั้นเหรอดารินพูดกับเป็นประโยคแรกก็ยังไม่แน่นักก่อนที่จะตัดทางขึ้นมาบนสันเขาลูกเนี้ยทุกคนคงสังเกตเห็นลำธารเล็กๆหลายสายปรากฏอยู่ตลอดเวลาไหลเป็นทางลงมาจากส่วนที่มีระดับสูงขึ้นไปผมเชื่อว่ามันจะต้องเป็นเส้นทางน้ำอันเกิดจากหิมะละลายตัวเองและเมื่อยังมีการละลายกลายเป็นสายน้ำอยู่ข้างบนเช่นนี้ก็น่าจะแปลว่าบรรยากาศแถบนี้ยังไม่ถึงกับเย็นจัดเกินไปนักมันอาจตกลงมาเฉพาะในเวลากลางคืนพอตอนกลางวันก็จะละลายเป็นน้ำไปถ้าเป็นอย่างที่ผมเข้าใจก็คงไม่เท่าไหร่นักคอยเตรียมหาทางหลบในเวลากลางคืนเท่านั้นแหละตอนกลางวันเราก็จะเดินการได้ตามปกติคุณวัดนี้เป็นการเริ่มต้นของฤดูหนาวใช่ไหมมาเรียสอดมาโดยเร็วเดือนโนเวมเบอร์คุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: ขอเชิญทุกท่านรับฟังนวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนป่าโลกล้านปีบทที่164ต่อไปครับขบวนเดินทางมหาวิบากซึ่งมีเส้นทางอันยาวไกลที่สุดเท่าที่อุตสาหวิริยะของมนุษย์จะพึงมีได้พร้อมสับอีกครั้งตะวันฉายแสงกล้าขึ้นทุกขณะสามารถมองเห็นทิวทัศน์กว้างไกลออกไปรอบทิศเหมือนกระจกฝ้าด้วยละอองน้ำซึ่งถูกเช็ดทำความสะอาดรับพินไพรวันสูดลมหายใจอันชื่นฉ่ำเข้าปอดเหมือนจะรวบรวมพละกำลังทั้งหมดแล้วเดินเข้ามาหาชายยันผู้ขณะนั้นกำลังรัดสายเครื่องหลังให้แก่เมียแหม่มของเขาทั้งสองคุยอะไรกันจุ๋งจิ๋งตามลำพังกันเองตลอดเวลาดูไม่สู้จะห่วงใยอาทรต่อสิ่งใดอีกทั้งสิ้นไม่ว่านรกหรือสวรรค์รอคอยอยู่เบื้องหน้าขอเพียงแต่อย่างเดียวเขาทั้งคู่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันอยู่ตลอดการเช่นนี้เท่านั้นเมื่อพรานใหญ่เข้ามาหยุดยืนยิ้มเย้มอยู่ตรงหน้าอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็มีท่ากระดากเล็กน้อยอ้อมแอมว่าเราสองคนโอเอกันมากและคุณก็กำลังจะเข้ามาเตือนกระมังเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนี้แหละผู้กองขอโทษด้วยที่ผมต้องดูแลเมย์มากหน่อยเพราะเขากำลังจะเป็นแม่ของลูกผมจอมพรานยิ้มกว้างออกไปอีกสั่นศีรษะน้อยๆเปล่าหรอกครับถือยังไงก็ไม่ได้โหดร้ายเหี้ยมเกรียมถึงเพียงนั้นหรอกผมเพียงแต่จะมากล่าวแสดงความยินดีกับเมย์ด้วยว่าสามีของเธอมีความสามารถมากในด้านการวางเส้นตามเข็มทิศชัยยันงงมาเรียน่าตื่นรัดหัวเข็มขัดให้แน่นกระชับกับเอวคอดกิ่วยังไม่มีริ้วรอยของการตั้งครรภ์ใดๆให้ปรากฏชัดออกมา
1: หมายความว่ายังไงไพรวัน
0: เมื่อวานเนี้ยภายหลังจากที่เราตัดสินใจกันแน่นอนแล้วว่าเราจะใช้วิธีตั้งเข็มเลือกเส้นทางเดินในแผนที่ผมได้แอบหน้าที่ทั้งหมดนี้ให้คุณชัยยันเป็นผู้วางเข็มและภายหลังจากคุณชัยยันได้ขีดเส้นให้เรียบร้อยแล้วผมก็ยึดเส้นทางนั้นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการข้ามเนินข้ามห้วยสักกี่ลูกโดยไม่ต้องเสียเวลาคอยสังเกตเขาครุฑอยู่อีกอย่างที่หลายแทงบอกไว้แล้วยังไงเจ้าตัวคนขีดเส้นทางเองยังไม่เข้าใจอะไรนักทำหน้าเหลือหลาถามมาแล้วมันก็พิสูจน์ชัดออกมาเดี๋ยวนี้แล้วสิครับว่าคุณชัยยันขีดเส้นได้อย่างถูกต้องตรงเพ่งขณะนี้อากาศโปร่งใสจนมองเห็นอะไรได้ตลอดแล้วได้โปรดหันกลับไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่เราเดินผ่านกันมาแล้วเมื่อวานสิครับเห็นอะไรไหมชัยยันกับมาเรียหันกลับไปขมวดคิ้วจ้องโดยเร็วแล้วอุทานออกมาพร้อมกันว่าเขารูปนกอินทรีลูกนั้นครับเขารูปนกอินทรีหรือครุฑลูกที่เรายืนมองอยู่กันเมื่อวานก่อนเริ่มต้นออกเดินทางนั่นแหละและเมื่อยืนอยู่บนยอดเขาเนี้ยเราก็ยังเห็นมันในรูปกลางปีผงาดหันหัวกลับมาซ้ายขนอยู่ตามเดิมเป็นภาพที่ชัดเจนกว่าที่เราเห็นแต่แรกเสียอีกฐานยืนมันเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าเส้นทางที่เดินมาของเราเนี่ยถูกต้องแม้ว่าระหว่างเดินอยู่เมื่อวานนี้เขาลูกครุฑนั้นจมหายไปจากสายตาของเราอย่างสนิทเพราะมียอดเขาอื่นบังอยู่ชัยยันหน้าแรงระเรื่อด้วยความยินดีเหลือที่จะกล่าวยืนขมิบจ้องอยู่อีกเป็นครู่ใหญ่เหมือนจะยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาเองก็ประหลาดใจไม่น้อยเช่นกันนึกไม่ถึงเลยว่าเส้นทางที่ขีดไว้ในแผนที่จะช่วยให้การเดินทางแม่นยำถึงเพียงนี้เมื่อเวลาโผล่เพลขมุกขมัวของเย็นวานรับพินนำคณะทั้งหมดปีนป่ายเขาสูงขึ้นมาพำนักอยู่บนยอดนี้มันมืดค่ำที่จนไม่อาจจะมองภูมิประเทศเห็นได้ไกลครั้นเมื่อรุ่งสว่างของเช้าวันนี้บรรยากาศก็ยังปกคลุมทึบไปด้วยละอองหิมะทำให้ไม่อาจจะสังเกตเห็นอะไรได้อีกเช่นกันเพิ่งจะมาแจ่มใสเอาเมื่อไม่นานนักนี่เองและฝ่ายพวกเขาผู้เป็นนายจ้างทั้งหมดก็ลืมซะอย่างสนิทไม่มีใครเฉลียวคิดหันไปให้ความสนใจค้นหาเป้าหมายเขาครุฑอยู่อีกเพิ่งจะสังเกตเพราะระพินสกิดบอกเดี๋ยวนี้เองมาเรียหันมาจ้องหน้าสามีจำเป็นซึ่งบัดนี้หล่อนเริ่มจะมีความประทับใจกับเขาเพิ่มขึ้นทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัวยิ้มให้แล้วยื่นริมฝีปากมาจุ๊บที่แก้มอันรกครึ้มไปด้วยคราวบอกว่า
1: ถึงจะไม่คอยได้ความในเรื่องอื่นคุณก็ไม่เลวเลยนี้ในสิ่งที่ตัวเองถนัดคุณเป็นความภูมิใจชั้นที่หนึ่งของคณะพวกเราทั้งหมดเหมือนกัน
0: ชัยยันขมวดคิ้วทำไมคุณว่าผมไม่ได้ความในเรื่องอะไรแม่มสาวยักไหล
1: ปากอยู่ไม้คอยจะสุกชอบชักใบให้เหลือเสียฝีมือยิงปืนค่อนข้างเลว
0: นี่คือความหมายของถ้อยคำมาเรียซึ่งถ้าจะแปลออกมาเป็นสำนวนไทยช้าๆฝีมือยิงปืนเลวถ้าเลวแล้วจะท้องได้ยังไงวะอีหนูเดี๋ยวพัดชัยยันคำ

เอลเขาก็คงไม่ช่วยชีวิตพวกเราบางคนไว้ได้ในบางกรณีที่ผ่านมาแล้วผมเองก็ไม่เห็นว่าคุณชายันจะยิงปืนเลวสักแค่ไหนแม้อาจจะไม่เทียบคุณก็ตามมาเรียโบกมือทำหน้าย่นคลางออกมาเสียงต่ำๆโอ้น้อยิงปืนมือชั่วจริงๆสายตากับประสาทก็ไม่ค่อยจะดีด้วยถ้ามือเขาดีกว่านี้สั่งนิดเดียวฉันก็คงสบายไปแล้วไม่ต้องมาลำบากร่วมกับพวกคุณอย่างนี้หรอกทำไมเหรอรพินงงไม่รู้เรื่องแม่มสาวหัวเราะหึ่ๆมองหน้าชายันพร้อมกับโคลงศีรษะแช่มช้าคุณไม่รู้อะไรไพรวันเขาจะไม่คิดว่าเขาจะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังหรอกสมัยที่ฉันหลงป่าอยู่กับเขาตามลำพังสองคนอ้าวปากเสียซะแล้วเมียกูชัยยันร้องลั่นเกาหัวกรากๆแต่มาเรียไม่สนใจเล่าให้ฟังต่อไปว่าขณะนั้นเป็นระยะที่เรายังทำศึกติดพันอยู่กับเจ้าสมิงพลายเสือโคร่งดำแห่งนิทรานครตัวนั้นไอ้เสือผีดิบตามสะกดเรามาทุกระยะความที่เป็นห่วงเขาฉันจึงสั่งให้เขาล่วงหน้าไปหลบซุ้มหาที่มั่นอยู่ก่อนตัวฉันเองคอยดักย้อนรอยมันอยู่เราแยกกันชั่วขณะไอ้เสือผีตัวนั้นคงจะไหวทันว่าฉันรู้สึกตัวแล้วและก็คอยดักล้ำมือมันอยู่มันจึงเลี้ยงไปก่อนฉันเดินตามหลังเขาไปชายยานได้ยินเสียงฝีเท้าแยกไม่ออกว่าเป็นเสียงของฉันหรือเสียงของเสือตัวนั้นพอฉันโผล่สูงไปเท่านั้นเขาก็หันกลับมาซัดตุ้ม600ไนโตรที่เขาแบกอยู่กระบอกนั้นยิงโดยไม่ได้ดูให้แน่เพราะความขวัญเสียประสาทไม่ดีลูกปืนของเขาห่างหัวฉันไปตั้งคืบทั้งที่ระยะห่างกันแค่ไม่เกิน20ฟุตแล้วคุณหรือใครก็ตามคิดหมายว่าถ้ามือเขาดีกว่านั้นอีกนิดเดียวฉันก็คงไม่ต้องทนลำบากมาจนถึงวันนี้รพินลืมตาโพรงหันไปมองชัยยันผู้บัดนี้วางสีหน้าไม่ถูกจริงเหรอครับคุณชัยยันอดีตนายทหารปืนใหญ่ยิ้มออกมาแห้งๆไม่ตอบคำใดแต่เสทอดแขนมาโอบเอวมาเรียไว้อย่างถนอมขวัญเอาใจเจ้าตัวปัดแขนออกไปดูแรงกล่าวกับรพินต่อไปว่ายังมีเรื่องน่าขำยิ่งขึ้นกว่านั้นอีกไหนๆก็เล่ามาแล้วก็จะเล่าเสียให้หมดเปลือกทันทีที่นัดแรกของเขาถากหัวฉันไปฉันกลัวว่าเขาจะผีผามล้านนัดที่สองส่งเดชสามมาอีกเลยล้มตัวลงนอนเสียก่อนเขาคงเพิ่งจะมองเห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรตอนที่ฉันลงไปนอนคว่ำหน้าอยู่นั่นเองคุณรู้ไหมเขาทำอะไรเขาทิ้งปืนร้องไห้โฮเขามากอดฉันไว้ขณะนั้นเขาคงคิดว่าฉันถูกลูกปืนเขาตายไปแล้วเพราะความไม่ดูตาม้าตาเรือของเขาแต่พอรู้ว่าลูกปืนของเขาผิดและฉันไม่ได้รับอันตรายอะไรเขาก็หัวเราะดีอกดีใจเป็นการใหญ่เหมือนคนบ้าแล้วคุณว่าเขามีฝีมือยิงปืนยอดเยี่ยมสักขนาดไหนรับพินไพรวันถอนใจเฮือกมาเรียเล่าให้ฟังเป็นเรื่องขบขันแต่มันเป็นสิ่งใจหายใจคว่ำสำหรับเขาทีเดียวมองหน้าทั้งคู่แล้วก็ยิ้มไม่ต้องนับว่ายอดเยี่ยมก็คงจะต้องนับว่ายอดเยี่ยมที่สุดในข้อที่เมื่อไม่เจตนาก็ยิงไม่ให้ถูกแต่ถ้าเจตนาผมเชื่อว่าไม่มีวันพลาดหรอกอย่างเช่นแรดอาร์ซินอยตัวนั้นพวกเราทุกคนช่วยกันระดมยิงมันขณะที่มันวารินนั้นชาร์จเข้ามาแต่ก็ไม่มีใครล้มมันได้นอกจากคุณชัยยันกล่าวจบเขาก็พละจากบุคคลทั้งสองไปขบวนทั้งหมดเริ่มเคลื่อนที่ใครต่อใครเดินกันไปหมดแล้วดารินนั้นเดินไปได้10กว่าก้าวก็สะดุดเสียหลักอย่างแรงหล่อนหยุดล้าหลังยกเท้าข้างนั้นขึ้นเหยียบยันก้อนหินไว้สีหน้าเปลี่ยนไปทันใดนั้นคนที่เดินอยู่หลังขบวนสุดก็ตามมาทันและอย่างเงียบๆเขาก้มลงผูกเชือกให้หล่อนโดยที่ขบวนซึ่งล่วงหน้าไปก่อนไม่ทันมีใครเฉลียวคิดหันมาสังเกตเห็นหลีกไปนะไม่ต้องมาทำดีและยังโกรธกันอยู่ไม่ใช่เหรอหล่อนพูดน้ำเสียงกระชากกระชากแต่แผ่วเบาพอได้ยิน2-2พยายามจะดึงเท้าออกแต่อีกฝ่ายจับข้อเท้าไว้มั่นผูกมัดสายท็อปของหล่อนให้จนได้สัญญากันไว้หลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือครับว่าเราจะไม่โกรธกันอีกสัญญาได้ก็เลิกสัญญาได้เหมือนกันอย่าทำตัวเป็นเด็กหน้าคุณหญิงอายุหลายขวบแล้วนะค่อนข้างจะแก่ไปเสียด้วยซ้ำถึงฉันจะแก่ฉันก็ไม่ได้ไปแก่หนักหัวใครทำไมจะไม่หนักหนักอยู่บนหัวของนายรพินอยู่ทุกวันนี่ยังไงล่ะอายุจนป่านนี้แล้วถ้าแต่งงานมีเรือนไปเสียอย่างผู้หญิงทั่วๆไปก็คงไม่มาเดินบุกป่าฝ่าดงให้พรานนำทางต้องเกิดปัญหาหัวใจอยู่แบบนี้หรอกเจ้าแง่แสนงอนก็ปานนั้นยังก็สาวอยู่สัก16เพิ่งจะเรียนจบม.6นี่นายรพินปากม้า

0: ว่ายังไงครับคุณหญิงดารินปากปลาปักกระเป้าหล่อนบั้นปากเงื้อมือขึ้นทำท่าจะตบแต่ก็ไม่อาจใจร้ายตบคนที่กำลังนั่งคุกเข่าผูกเชือกรองเท้าให้อยู่ในขณะนี้ได้ลงคอเลยเอามือขยุ่มที่เส้นผมอยากดุงรังนั้นเขย่าเบาๆแหมเมื่อวานนี้คุณทำให้ฉันมีปัญหาข้องใจอยู่ไม่หายนะตอนที่เราอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะหลังบุญคำขยินแล้วก็แง่ทรายกลับไปตามพวกเราทั้งหมดมาบนไหลเนินตรงนั้นน่ะจำไม่ได้แล้วพร้อมกับจบคำพูดเขารัดสายเชือกปลอดสุดท้ายโดยแรงจนหล่อนรู้สึกเหมือนกับว่ามันมัดเข้าไปถึงส่วนลึกของหัวใจแล้วก็ยืนขึ้นแตะแขนให้ออกเดินตามพรรคพวกไปแต่ดารินสะบัดไม่ต้องแตะต้องตัวฉันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้รู้ไว้ว่าระหว่างเราทั้งสองมีแต่นายจ้างกับลูกจ้างเท่านั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็มีแต่ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างมาโดยตลอดแล้วไม่ใช่เหรอครับเพราะดูแล้วว่าพวกทั้งหมดมีแต่จะเดินมุ่งไปข้างหน้าไม่มีใครหันมาด้านหลังแม้แต่นิดเดียวมักกุเทศนำทางจึงเอาจมูกชนแก้มนายจ้างดื้อๆซ้ำยังป้นกอดแน่นกระชับซะอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะรีบคลายออกเป็นการกระทำที่เสี่ยงอย่างที่สุดและไม่เคยกล้าทำมาก่อนก็ดีแต่อย่างนี้แหละพอรู้ว่าโกรธก็เข้ามาตีปันหล่ออีกฝ่ายบนอุบอิบคุณหญิงผอมสู้ไปมากระยะเนี้ยแน่สิจะให้อวบอาดเหมือนคนเริ่มตั้งท้องได้ยังไงเหนื่อยก็แสนจะเหนื่อยอดก็เหลือจะอดคุณจะเอาอะไรเลี้ยงฉันนอกจากผักหญ้าและก็ไอเนื้อหมีสตึกนั่นน่ะถึงว่าสินะแต่ถึงจะฝ่ายผอมอิดโรยสักแค่ไหนก็ยังแสนสวยสำหรับพรานป่าคนนี้เสียยิ่งกว่าตอนพบกันครั้งแรกอีกว่าแต่ว่าถ้าเรารอดตายกลับไปบ้านได้คุณหญิงจะเลี้ยงผมไหมดารินเอียงหน้าเข้ามาถามเสียงสูงไหนพูดว่ายังไงนะฟังไม่ถนัดผมถามคุณหญิงว่าถ้าเรารอดตายกลับไปได้คุณหญิงจะเลี้ยงผมจริงไหมจะทิ้งผมไหมแปลกนะทำไมถึงถามแบบนี้ก็ผมรักคุณหญิงพร้อมแล้วที่จะหอบเสื้อผ้าตามไปอยู่ด้วยที่กลัวอยู่ทุกวันนี้ก็กลัวว่าคุณหญิงจะไม่เลี้ยงผมจริงเท่านั้นผมมันคนป่าคนดงต่ำต้อยกว่าด้วยประการทั้งปวงละพินคะขาเอ้ยครับฉันรู้อะไรอย่างแล้วนะจับเคล็ดได้หลายครั้งแล้วรู้อะไรทุกครั้งเรากำลังจะเข้าสู่ข่ายวิกฤตอันหมายถึงความเป็นตายที่หลีเลี่ยงไม่ได้นอกจากการเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมคุณจะต้องหาเรื่องอะไรมาพูดคุยล่อใจฉันให้เป็นเพลินอยู่เสมอรับพินไพรวันเคร่งขรึมครั้งไหนฉันไม่กลัวหรอกว่าเหตุการณ์มันปกติเรียบร้อยธรรมดาแต่ถ้าเขาคนนี้ทำเป็นเล่นหัวพูดนอนยาวเนี่ยเอาอกเอาใจเป็นพิเศษก็ให้เร่งระวังตัวไว้เถอะมันหมายถึงว่าเส้นตายมันใกล้เข้ามาอีกแล้วรับพินกำข้อมือของแม่ดอกฟ้าเขาไว้แน่นบีบกระชับแล้วก็กระซิบเข้มแข็งให้ตลอดไปนะครับหล่อนยิ้มบีบมือตอบเขาข้ารับเพียนฉันเตือนใจตัวเองด้วยถ้อยคำประโยคนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะที่เนินพระจันทร์ถ้าเราตีปริศนาลายแทงไม่แตกถ้าเราไม่สามารถหาเส้นทางตัดขึ้นเทือกเขาพระศิวะได้ถูกเราจะไม่มีโอกาสใดๆเหลืออยู่อีกแล้วแม้แต่ชีวิตไม่บอกฉันก็รู้เราอาจจะไม่มีเวลาได้พูดอะไรกันโดยเฉพาะตามลำพังเหมือนเช่นนี้อีกแล้วผมเจ็บตัวเองที่เมื่อวานเนี้ยเรามีโอกาสอันดีที่สุดแล้วทำไมผมถึงปล่อยให้มันผ่านไปโดยการแสดงถึงความไม่สนใจใยดีกับคนที่หัวใจของผมร่ำร้องปรารถนาที่สุดผมพลาดเวลาให้เปลืองเปล่าไปโดยการทำให้คุณหญิงคุณข้องขัดเคืองฉันไม่ได้โกรธคุณหรอกนะลพีนถึงคุณเองก็ย่อมจะรู้ว่าฉันเข้าใจคุณดีที่สุดถ้าเราตายเราคงจะตายไปด้วยหัวใจที่หยั่งซึ้งกันและถ้าเราต่างมีชีวิตอยู่ฉันก็ปรารถนาที่จะให้เราเข้าใจกันได้เช่นนี้ตลอดไปไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์ใดๆมาเปลี่ยนแปลงเป็นต้นว่าความคิดมากของคุณมาเป็นต้นเหตุคิดอย่างไม่น่าจะคิดเป็นฝ่ายที่น่าจะต้องคิดเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าคุณยังมีคนรักเก่าที่พยายามพัวพันพยายามดึงคุณกลับไปให้ได้แต่ฉันไม่แคร์หรอกตราบใดก็ตามที่คุณรักแล้วก็ซื่อตรงต่อฉันผมจะทำยังไงดีกับผู้หญิงคนเก่าของคุณน่ะเหรอนั่นไม่สำคัญหรอกผมหมายถึงระหว่างผมนายรพินคนนี้กับราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์รับปากกับฉันอย่างเดียวเท่านั้นแหละปัญหาทั้งหมดก็จะไม่มีเหลือให้ต้องมานั่งคิดปวดสมองกันอยู่อีกไม่งั้นก็มีเรื่องขัดใจกินใจกันอยู่แบบนี้จะให้ผมรับปากยังไงตัดขาดไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนเดิมของคุณอีกต่อไปนั่นไม่ใช่เรื่องยากผมเองในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาอีกทั้งสิ้นแต่เขาพยายามจะมายุ่งกับผมเองผมไม่ได้ตำหนิเขาเลยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขารักผมเป็นแต่ว่าทั้งที่เขารักผมอยู่แล้วเขาก็ยังรักชายคนอื่นได้พร้อมๆกันในเวลาเดียว บังเอิญผมไม่สู้จะนิยมน้ำใจกว้างขวางแบบนี้ของผู้หญิงซะด้วยให้พิสดารไปเสียอย่างเมก็ยังดีซะกว่าสรุปง่ายๆก็คือคุณรับปากที่จะตัดได้ครับถ้างั้นก็โอเคเราแต่งงานนะลพินถ้าเราไม่ตายในคราวนี้เป็นยังไงดาลินคนนี้พูดง่ายดีไหมง่ายอย่างไม่น่าเชื่อแล้วไม่คิดฝันมาก่อนย้อนถามอีกคำคุณหญิงพูดจริงเหรอฉันไม่ใช่คนหล่อแหละนะและฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงพื้นๆธรรมดาอย่างที่คุณเคยพบมาแล้วด้วยแต่งงานกันคนมีอาชีพพรานนำทางทวนคำถ้าคุณคิดฟังก็ดูง่ายดีแต่ผมกลัวว่ามันจะไม่ง่ายนักฟังฉันให้ดีนะละพินเราโตๆด้วยกันเราผ่านการศึกษากันมาถึงเพียงนี้แล้วต่อไปนี้เราจะพูดกันอย่างไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรอีกคุณกลัวว่าเกียรติของคุณจะไม่ถึงฉันและจะเป็นปัญหาจากสังคมแวดล้อมต่อไปข้างหน้าใช่ไหมมันน่าทุเรศและดูหมิ่นสำหรับคนทั่วไปไม่ใช่หรือครับผู้ชายจนไม่มีกำเพื่อเทือกเขาเหล่ากอผู้หญิงรวยซ้ำยังเดาะฐานันดรศักดิ์เข้าไปอีกต่อไปข้างหน้านายรพินคงจะต้องมีหน้าที่คอยตะบันหน้าหรือตะบันปากคนที่มันพูดแล้วไม่เข้าหูแสลงโหดแล้วต่อไปอีกก็คือการหย่าร้างหรือจะอยู่กันไปคุณหญิงพูดอะไรเห็นแล้วพินคนนี้สะกิดใจเพียงนิดเดียวก็จะต้องแพ็คกระเป๋าวิ่งหนีออกจากบ้านไปเรื่องนี้ดูเหมือนเราพูดกันหลายครั้งเพียงแต่เราไม่พูดกันแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้เท่านั้นฉันไม่อยากจะพูดกับคุณหรือให้คำรับรองอะไรหรอกนะว่าฉันไม่แคร์สังคมหรือไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสังคมเพราะปัจจุบันนี้สังคมส่วนใหญ่พึ่งฉันไม่ใช่ฉันพึ่งสังคมแล้วนายรพินก็จะต้องพึ่งคุณหญิงด้วยให้ฉันถามคุณดีกว่าว่าคุณมีอะไรจะต้องพึ่งฉันและหรือว่าคุณมุ่งหวังปรารถนาผลประโยชน์ประการใดจากฉันนอกเหนือไปจากความรักความเข้าใจที่เรามีต่อกันเกิดมาเป็นผู้หญิงรวยนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะจะรักผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งก็ทำท่าจะไม่สมหวังเพราะผู้ชายคนนั้นหยิ่งแล้วก็ถือตัวอย่างบ้าบอคอแตกเกินไปกลัวนั่นกลัวนี่กลัวไปสารพัดแต่ไม่ยักก็กลัวว่าจะขาดผู้หญิงคนนั้นไปถ้าขืนทำหญิงไม่เข้าเรื่องอยู่จะบอกเสียก่อนนะฉันก็หญิงเป็นเหมือนกันต่อให้ฉันรักและต้องการคุณสักขนาดไหนถ้าคุณยังทำเป็นปั้นท่าดีดดิ้นอยู่แล้วก็ฉันไม่ตามไปพนองง้องอนคุณอย่างแม่แสงโสมนั่นหรอกเพราะฉันไม่มีความผิดอะไรสักอย่างรับพินถอนใจอีกครั้งคุณหญิงมารักผมทำไมก็ไม่รู้เอ๊ะพูดบ้าๆก็คุณมาทำให้ฉันรักทำไมล่ะผมทำอะไรคุณหญิงรักผมเคยเกี้ยวคุณหญิงหรือว่าขอความรักคุณหญิงเหรอเกี้ยวเองก็สิจะได้ตบด้วยฝ่ามือซ้ายและขอความรักสิจะได้ซัดสิด้วยฝ่ามือขวาแต่ถ้าเข้าถึงตัวเลยโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมนี่เราพูดกันในเรื่องสำคัญนะคะละพีนอย่าทำเป็นชายยันไปหน่อยเลยชอบชักใบให้เหลือเสียออกนอกลู่นอกทางไม่เข้าเรื่องคุณหญิงครับหืมทำไมโธ่จะขานให้เพราะๆหน่อยก็ไม่ได้ขี้เกียจจะเพลาะแล้วด้วยกำลังจะเริ่มหงุดหงิดอีกแล้วนะคุณหญิงรู้สึกตัวบ้างไหมผมหมายถึงว่าตลอดเวลาคุณหญิงชอบข่มขู่ผมอยู่เรื่อยๆผมแต่งงานกับคุณหญิงไม่กลายเป็นว่าผมจะต้องถูกคุณหญิงข่มขู่อย่างนี้ตลอดไปเหรอผู้ชายแท้ๆคนไหนจะทนไปได้นานนี่ผมพูดความจริงไม่กลัวคุณหญิงโกรธด้วยดารินเดินคิดอยู่ครู่คุณเรียกร้องฉันมากเกินไปนะมีแต่ผู้หญิงเขาจะเรียกร้องเอาจากฝ่ายชายนี่คุณกลับเป็นฝ่ายจู้จี้เรียกร้องเอาจากฉันลาวก็ว่าฉันเป็นฝ่ายขอร้องให้คุณมาแต่งงานกับฉันอย่างนั้นแหละไม่ได้ไหนรับพิงก็ต้องเล่นตัวมั่งสิราชสกุลสาวอดหัวเราะไม่ได้เอาละค่ะพ่อคุณพ่อทุนหัวของดารินต่อไปนี้ฉันจะไม่ข่มขู่คุณอีกแล้วจะยอมให้คุณมีอำนาจอยู่เหนือทุกอย่างคำน้อยก็จะไม่พูดให้สะเทือนสวงอยากได้ดาวก็จะให้ดาวอยากได้เดือนก็จะสอยเดือนให้จะปลูกคฤหาสน์ให้อยู่ข้าทาสบริวารประเคนให้พร้อมฝ่าเท้าก็จะไม่ให้แตะดินเลยจะกินจะป้อนจะนอนจะกล่อมร้อนก็จะพัดจะเลี้ยงให้ตัวขึ้นขนเลยแล้วดารินก็สุดที่จะทนทานต่อไปได้แล้วข้อเท้าขวาก็หล่นเสียปรับความปวดร้าวระบมทำให้น้ำตาของหล่อนคลอเบ้ารับพินไพรวันซึ่งเดินชะลอเคียงข้างเป็นพี่เลี้ยงคอยจ้องระวังสังเกตอยู่ตลอดเวลาคว้าตัวไว้ได้อย่างหวุดหวิดก่อนที่จะหวบลงไปคุณหญิงไหวไหมครับถ้าไม่ไหวก็เห็นจะต้องหยุดพักก่อนแล้วเขาพูดเร็วปรือน้ำเสียงเปลี่ยนไปทิ้งฉันไว้ที่นี่พาทุกคนอีกสักชั่วโมงล่วงหน้าไปก่อนเอาเงาสายไว้ให้สักคนหนึ่งอีกสักชั่วโมงฉันก็คงจะเดินได้แล้วก็ตามทันเองดารินวราฤทธิ์เหี้ยมเกรียมพอๆกับเขาแต่เขาสิเหี้ยมต่อไปไม่ไหวอันเนื่องมาจากเดินคุมอยู่ท้ายขบวนเขาเลยเห็นแล้วดารินเดินพลัดร่องหินอย่างแรง และนั่นคือสาเหตุที่หลอนแซงทำเป็นผูกเชือกรองเท้าเมื่อเขาเดินตามเข้ามาใกล้หลอนก็รู้ว่าเขาเห็นความปวดขัดที่ข้อเท้ามันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นหลอนไม่บอกเขาและเขาก็ทำเป็นไม่รู้แต่ก้มลงผูกเชือกรองเท้าข้างที่พลิกบิดอย่างแรงนั้นให้จากนั้นก็ชวนคุยล่อให้เดินเขาอาจตัดสินผิดไปก็ได้ที่ไม่เปิดโอกาสให้หลอนพักเสียก่อนแกล้งเร่งให้เดินเพื่อสงวนเวลาจนกระทั่งในที่สุดหลอนก็ไปไม่ไหวและบัดนั้นขณะที่เขาจับคลำอยู่ที่ข้อเท้าของหลอนสังเกตเห็นได้ชัดด้วยใจนั้นเร่าร้อนว่ามันบวมเขียวขึ้นมาเพราะยิ่งอักเสบจากการฝืนแข็งใจเดินไปให้ได้อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า3กิโลเมตรจากจุดแรกของความเคล็ดที่เกิดขึ้นครั้งแรกหลอนมองดูหน้าเขายังยิ้มอยู่เช่นนั้นปากก็พร่ำบอกอยู่ว่าไม่เป็นไรนิดหน่อยเท่านั้นแต่ริ้วรอยแห่งความทรมานปรากฏบนใบหน้าอันซีดเผือดและลมหายใจหอบทีรพินหันไปตะโกนเรียกทุกคนที่เดินล่วงหน้าห่างออกไปราว60เมตรทั้งหมดหยุดชะงักเหลียวกลับมามองพอมองเห็นดาลินลงนั่งกับพื้นมีรพินสุดกายลงประคองอยู่เป็นที่ผิดสังเกตเช่นนั้นทั้งเชษฐาชัยยันและมาเรียก็ร้องบอกกันเอะอะด้วยความประหลาดใจและคนตกใจสั่งให้พวกลูกหาบทั้งหลายหยุดรอก่อนแล้วพากันวิ่งพลูมาโดยเร็วอย่าบอกพวกเขานะว่าช่อเท้าฉันแผลงตั้งแต่บนยอดเนินโน้นแล้วก็ยังพยายามเดินข้ามเนินมาอีก2ลูกเพราะต้องการจะเอาใจคนที่ฉันรักเกิดมาเป็นชายชาตินักสู้รับพินไพรวันไม่เคยแต่สักครั้งเดียวที่จะแพ้ใจใครบัดนี้เขายอมรับกับตนเองว่าได้พ่ายแพ้อย่างราบคาบแล้วกับน้ำใจหญิงคนหนึ่งอย่างไม่มีผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงคนที่เขารักนี่เองแล้วก็พลันมองเห็นความโหดร้ายทารุณของตนเองความเห็นแก่ได้ความไม่มีการผ่อนปรนมุ่งแต่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปอย่างเดียวหลอนเคยพูดไว้ถูกแล้วรับพินไพรวันเป็นคนเหี้ยมเกรียมเลือดเย็นที่สุดแต่สวรรค์เป็นพยานเถิดเขาไม่ได้มีเจตนาถึงเพียงนั้นเลยอันเนื่องมาจากประมาณการผิดคิดแต่เพียงว่าหลอนอาจบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยถ้าได้พูดได้คุยยั่วแย่แล้วก็คงจะทำให้ลืมและก็หายไปได้หลอนก็ได้ฝืนแข็งใจพยายามให้เป็นไปตามที่เขาปรารถนาแล้วแต่ก็สุดจะทนทานต่อไปได้เพราะบาดเจ็บที่ได้รับมันเกินกำลังของหล่อนที่จะต้านได้พรานไพรใจฉกาจขณะนี้ได้แต่นั่งตะลึงมองหน้าหญิงคนที่เขารักและบูชาสีหน้าเผือดคล้ำไม่อาจเอ่ยคำใดออกมาได้ทั้งสิ้นนอกจากมือที่กุมบีบอยู่ตรงข้อเท้าบวมอักเสบข้างนั้นอย่าตกใจนะคะละพีนฉันบอกแล้วว่าฉันเปลี่ยนไม่มากนักเดี๋ยวก็หายประโยคสุดท้ายหล่อนกลัวไปกับเสียงครางใบหน้างามนั้นนิ่วลงระหว่างที่พรานใหญ่ยังนั่งตะลึงทำอะไรไม่ถูกอยู่นั้นมาเรียดูเหมือนจะว่องไวกว่าอีกสองชายหล่อนวิ่งปราดเข้ามาถึงตัวดารินก่อนคนอื่นพร้อมกับละล่ำละลักเสียงแหลมอย่างตกใจสุดลงโอบกอดไว้ที่หลังเป็นอะไรไปถูกอะไรเขาดารินยังตอบไม่ได้ในขณะนั้นนอกจากอาการสูดปากหน้านิ่วคิ้วขมวดไล่ๆกันเชษฐากับชายันก็ถลันมาถึงทั้งสองประดังกันร้องถามเหลวเปลือชนิด
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143840

0: 0922-7444-090-292-7440สุขดาวที
1: ่คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ไอ้ยืมเงินแน
3: ่บ่มีดอก
2: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด้อ
3: บ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
3: ยังว่าบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
3: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
2: ้ผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
2: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
3: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
3: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำปาดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
5: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
4: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
3: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
4: เฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนติยายเออสั่งมากินเด้อ
6: ครับผม

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพร

0: หอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกระโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: ขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเท่เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวด1คู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟัง

0: คนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเหงื่อบ่สีมีบ่ไส้โคตรตกไทยบ้า

0: พี่น้องเอ้ยคันได้ยินคําเว้าขมในๆอย่าเป่าจมล่างเถื่อขมขี่เพียพายหน้าหักสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนมันขมคืนล่างเถื่อกินหลาบก่อยยังสิโอเม่นเอาหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไว้ถ่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับลูกใส่หลายอีแม่ผู้ปากแป๋ๆเว้าแว่ๆทูจ้าทูจ้านุ่มบอยสุนทรชัยรายงานโตครับหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ําบอยสุนทรชัยรับสายครับ
1: จ้าอันที่สร้างกาแฟอันก่อนค่ํานะคะ
0: โอ้ยได้เลยครับอีแม่เอาจักกอง
1: อันแม่เอา4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถมจ้ามีชุดถ้วยกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวแม่เลือกได้1อย่าง
1: เอาคิดนวดแบบเย็นน่ะไม่แม่
0: เอานวดเย็นเนาะส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
1: อันผู้จ้างสิเลือกเท้าปูนบ่
0: อันลูกบ่ได้เรียนส่งเองลูกจัดส่งทั่วประเทศอีแม่แจ้งซื้อนามสกุลที่อยู่ให้ลูกเลยเดี๋ยวลูกจัดส่ง
1: ซื้อแม่เด้อว่า
0: เอาซื้อก่อนเอาซื้อก่อนเอาซื้อกับนามสกุล
1: นภาสีดวงสินไส
0: ้นางณภาบ่แม
1: ่ณภาสีดวงสินไส้จ้ะ
0: ณภาสีนามสกุลดวงสินชัยเนาะ
1: จ้ะ
0: บ้านเลขที
1: ่34
0: 34หมู่ใดจ๊ะ
1: หมู่12
0: 12ตำบล
1: ศรีวิเชียร
0: ศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืน
1: จ้า
0: จังหวัดอุบลเอาแม่เนาะได้เลยเบอร์โทรกับติดต่ออีเมลเบอร์นี้เนาะลงท้าย465นี่เนาะ
1: จ้าจ้าไม่ทราบว่าอะไรอีกนะเบอร์นึง
0: มันใส่ได้เบอร์เดียวแม่ๆเอาเบอร์ชั่วๆที่สุด
1: เอาชั่วนี่ล่ะค่ะ
0: จ้ะโอเคครับขออนุญาตรับสายซ่อนครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ท่านนายบอยของแม่ฮอดก็เมื่อวานแม่สั่งเมื่อวานนี่นะ
0: เมื่อวานแม่สั่งเวลาใดจ๊ะ
2: เมื่อเช้าจังสี่ล่ะ
0: ถ้าเช้าจังสี่อีแม่อยู่จังหวัดใดฮึ
2: ชัยภูมิแม่สุวัฒน์ไทยนา
0: อ๋อแม่สุวัฒน์น่าจะถึงครับแม่น่าจะถึงนะเดี๋ยวลูกตามให้นะครับนะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าโอเคครับลูกขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อ
2: จ้าฟังเพลงอันดอกจันทร์ทหาร
0: ครับครับครับผมโอเคครับแม่ดอกจันทร์ครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444กดไม่ผมได้ครับคุณแม่แม่หนูกุลโกฏฐาครับอีแม่โทษหลายรอบแล้วติดตะศอกมู3รอบแล้ว แม่หนูกุลกดรอบที่4ให้ลูกชายหน่อยนะครับแม่นะ0902927444สวัสดีครับแม่ท้องดีครับสวัสดีครับแม่ท้องดีอุ่นใจครับฟังจากมือถือนะแม่ติดหน้าไมค์แล้วนะ
3: ฮัลโหล
0: จ้าติดหน้าไมค์แล้วแม่แม่ท้องดี
3: เบาน้ำมันนวดแน่ละ
0: เอาน้ำมันนวดสูตรใดแน่ครับ
3: เอาขี้ร้อนกับขี้เย็น
0: ร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งบ่แม่300บาทเอายังอื่นเพิ่มบ
3: ่ฮะ
0: เอาแต่น้ำมันนวดบ่เอาแนวอื่นน้ำบ่เอากาแฟเอากระใสสินเอาบ่มลุ่งสายตาน้ำบ่
3: บ่ก็ได้เอาลูกบ่มีเงินเอาแต่น้ำมันนวด
0: ได้ครับได้ครับ300บาทเด้อแม่ท้องดี
3: บ้านเลขที
0: ่15หมู่9ครับมีข้อมูลอันหนึ่ง
3: บ้านเลขที่15
0: ผมมีข้อมูลแม่อยู่ครับแม่เคยสั่งอยู่แม่ท้องดีอุ่นใจเนาะถูกต้องเนาะ15หมู่9เนาะ
3: เออจ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่เกศครับ
4: กาแฟแม่แม่จะขอให้น้อยเด้อ
0: กาแฟ2กล่อง600บาทเนาะแม่เนาะ
4: อย
0: ่างเดียวเนาะแม่เนาะเดี๋ยวให้น้องเติ้นน้องไอไปส่งให้เด้อแม่เด้อ
4: ค่ะ
0: จ้าสุขภาพแข็งแรงครับแม่เกดครับอีเมลอยากฟังเพลงหยังบ
4: ่ก็ได้ดอกฟังน้ำ
0: มือ
4: คน
0: โอเคโอเคจ้าแม่เช่นกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ0902927444โอ้ยอีเมลผมเขาอีกบ่ได้เลยบาดที่นี่คุณแม่หนูกุลแม่หนูกุลโกฏฐาโกฏฐาได้อย่าเฝ้าโกฏบ่อยเด้อแม่เด้ออีแม่โทรใหม่ก่อนนะฮะว่าหันอีแม่โทรมา3สายถูกสอกสั่นข้าเจ้าทั้ง3สายจังหวะอีแม่สิซิ่งเขามาใหม่เจอแม่ท้องดีเจอแม่เกดครับต้องกดย้ำๆเน้นๆเรื่อยๆอย่าย่อท้อเด้ออีพ่อผมอีแม่ผมเด้อ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสวัสดีครับบ่อยสุนทรใช่ครับครับผม
2: สั่งจ่าจ่าอย่านวด
0: อย่านวดบ่แม่เอาจักกระปุกครับ
2: เอาซองเย็นตัวหนึ่งฮอตตัวหนึ่งลอง
0: มือเย็นตัวหนึ่งครับของคุณแม่ยังคือครับนี
2: ่อ้าว
0: ครับสง
2: ค
0: ุ
2: ณเครื่องอะไรเครื่องแล้ว
0: มันมาเครื่องโอนสายมันมาเครื่องโอนสายอีเมลเคยสั่งอยู่เนาะเบอร์เก่าเนาะ
2: เคยสั่งแล้ว 3-4 เดือนแล้ว
0: โอเคโอเคครับเอาเดี๋ยวลูกคนหาจากข้อมูลเดิมนะครับเด้อสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับแม่หนูกุลเนี่ยสิรับสายแม่หนูกุลเลยว่าท่านแจ็คเถื่อนะครับเนาะเอา0902927444ครับ0902927444นะครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ก็แล้วกันกดไม่อีกเนี่ยแม่หนูกุลโอ้ยคือแต่เลตวนอีแม่ข่อยแท้อยากเขาย่ำใดกับเขาว่าท่านมูโทรมาย่ำใดกับถือตะศอกมูของอีแม่สังวานเนาะแม่สังวานสิงพรหมานวดร้อน1เย็น1กระปุกเดี๋ยวลูกดูให้นะครับข้อมูลขึ้นอยู่ครับแม่นะเชิญค้นจากเบอร์โทรขอแค่เป็นเบอร์โทรเดิมนะฮะเบอร์โทรเดิมนี่มีข้อมูลมันสามารถค้นได้ครับค้นจากเบอร์โทรจะง่ายสุดสวัสดีครับแม่หนูกุล
5: จ้าจะเป็นเฝ้าว่างนอนหลับกับบ่ท่าน
0: โอ้ยบ่ได้เฝ้าว่างความหมายคือนะครับอาศัยมันเขาว่าหลายซะเด้อีแม่เพิ่นโทรวึนๆอยู่นี่
5: สั่งกาแฟมากอนี่มันได้อยู่แต่สุเรียบ่เคยผ่านเด
0: ้สั่งจากมุ้ง
5: สั่งยามมื้อแรง
0: สั่งยามมื้อแรงบ่ต้องไปนับมื้อสั่งแสดงว่าสั่งมื้อบ้านคันสั่งมื้อก่อนยามมื้อแรงนี่เขาส่งออกมื้อบ้านนี่ครับแม่ถ้ายามมื้อแรงคนส่งเขา
5: ไปแล้วครับที่สวง3-4 โมงแรงเลย
0: นั่นล่ะเขาเอื่นแรงล่ะครับคือเลยใบ2ไปนี่มันจะเป็นรอบทรงของมือใหม่ถ้าเฮาอยากได้มือต่อมือเฮาโทรสั่งเฮาอยากได้มือต่อมือเฮาโทรสั่งยามมือเช้าจังซี่ของแม่เพิ่งส่งออกมือบ้านกันส่งสั่งมือก่อนยามมือแรงน่ะน่าจะได้วันนี้แหละเดี๋ยวรอรับสายขนส่งนะแม่นะมือรุ่นคันอยากได้เร็วคือแม่สั่งยามมือเช้าก่อนเที่ยงนี่ชัวร์ๆคือส่งออกมือต่อมือเลยนะครับ
5: จ้า
0: จ้าโอเคครับแม่
5: ก็มือก็สิรออยู่เก่านั่นล่ะกาแฟเบอร์กิน
0: ได้มือนี้แล้วอีเมลได้
5: ความดันมันลดท้วนเบาหวานบ่ได้กินยาเบาหวานมาหา6เดือนแล้วได้นี
0: ่นั่นแล้วกินกาแฟก่อนค่ําเนี่ย
5: จ้า
0: โอ้มาสร้างว่าตะก่อนน้ําตาลแม่เท่าไหร่ตะก่อน
5: พอบ่ได้กินก็สร้างให้สามีข่อยค่ะเพิ่นเฮ็ดงาน
0: นั่นแหละอีพ่อตะก่อนก่อนกินกาแฟก่อนค่ําน้ําตาลแล้วเท่าไหร
5: ่ก็100กว่า
0: 100กว่าแต่ว่าบ่ลงจักเทื่อก็คือคุณหมอก็เลยให้ยาม
5: ันก็ความกะบ่ว่ามันก็บ่หลายดอก
0: แต่ว่าม
5: ันน้อยกินยาเบาหวานมาหลายปีแล้วบ่เพิ่นมากินกาแฟคุณบ่ได้กินยาเบาหวานเลยกินยาความดัน
0: โอ้หมอสั่งงดยาเบาหวานเลยแสดงว่าค่าน้ําตาลปกติแล้วดีใจน้ําอีพอน้ําเด้อบอก
5: จ้าจ้า
0: เอาขอบคุณอีแม่ครับแม่หนูกุล
5: จ
0: ้าจ้าจ้าจ้าบ่แม่นว่างนะครับผมกดรับบ่หันอีแม่สายมันเลยหลุดไปซะก่อนเอาค่อยว่ากันใหม่เนาะแม่เนาะนะครับเดี๋ยวได้มื้อนี้เอาอย่างนี้ถ้าใครอยากสั่งแล้วได้วันต่อวันคือสั่งแต่เช้าเลยบ่จําเป็นว่าเอ้ยย่านนุ่มดิ๋วบ่ได้ย่านกุ้งนั่งบ่ได้ไม่เกี่ยวครับก็คือของบริษัทเราไม่ได้แข่งขันกันเองภายในบริษัทเฮามีแต่ส่งเสริมกันสั่งกับบ่าวบอยดิ๋วกุ้งนั่งก็ได้สั่งกับกุ้งนั่งบอยดิ๋วก็ได้สั่งกับดิ๋วบอยกุ้งนั่งก็ได้น้ํากันคือเก่าเพราะเราทําเป็นรูปแบบของทีมงานนะครับบ่ได้ว่าโอ้ยสั่งกับผู้นี้ค่อยได้เด้แม่อันแม่ก็บ่สั่งน้ําหนูแน่พ่อก็บ่สั่งน้ําหนูแน่ไม่มีนะครับเพราะว่าเราทําเป็นแบบทีมเพราะฉะนั้นอีเมลอยากได้วันต่อวันอยากได้เร็วๆนี่ก็คือสั่งแต่เช้าก่อนเที่ยงนี่คือชัวร์ๆเลยนะฮะแต่ว่าถ้าหลังเที่ยงหลังบ่าย2ไปนี่คิดเลยว่าจะส่งเป็นรอบต่อไปการขนส่งจะล่าช้าไปอีก1วันเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตามนี้เด้ออีพ่ออีเมลเด้อเดี๋ยวผมขออนุญาตยาวสักก่อนอีเมลแล้วขอมาครับคุณแม่สุวัฒน์จากชัยภูมิครับ

0: ดอกจานประหารใจครับมวนซื้นโฮเซลกันไปขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับอีพ่อผมขอบคุณอีแม่ผมเป็นกำลังแรงใจคำคุณให้ลูกเต้ากันเข้ามานะครับอีพ่ออีแม่ที่สั่งสินค้าไว้แล้วก็รอได้ครับเด้อ 2-3 วันแล้วแต่รอบขนส่งนะครับบางช่วงที่นะครับพัสดุเขาหลายมันก็อาจจะล่าซ่าแน่อีพ่ออีแม่ก็ให้ทำใจไว้ล่วงหน้านำนะครับเพื่อใจไว้นำเด้อสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: กาแฟสี่กล่องครับ
0: คุณรักไทยรูปดีเนาะ
1: ครับผมครับผม
0: เอาอะไรแถมครับ
1: เอาเสื้อ
0: แถมเสื้อนะครับได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมเนาะคุณพี่ไม่เปลี่ยนแปลงเนาะ
1: ที่อยู่เดิมครับผมครับคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับครับผม
0: ครับหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณหลายๆเมื่อกี้อีเมลนะครับอีเมลนะครับเดี๋ยวเด้อคุณแม่หนูกุลอีเมลว่าโอ้ยแม่ลืมขอเพลงแม่ลืมขอเพลงหนุ่มบ่อยขายก้อยค่อยอายให้ในเด้อว่าสัตว์อีเมลโทรขึ้นมาตอนอยู่หน้าไม้นี่ก็กัดข้าตั้งแต่คุยอันสะเพเหระกันลืมข้าวข้าตะถามสินค้าว่าสันใดเลยครับอีเมลหน้าไม้หลังไม้บักลากระเปิดให้คือเก่านะครับคุณแม่บัวเรียนนวลตาอีเมลว่าแม่รอสินค้าเด้อว่าสันใดเลยครับอีเมลสั่งไว้แล้วลูกไส้จัดทรงออกให้แล้วละนะครับขอบคุณแม่แต๋วคำพองจากกุดหมักไฟน้องวัวซอด้วยนะครับคุณแม่รับเป็นในส่วนของกาแฟ2กระใสเส้น 1,050 บาทแถมนวดร้อนแม่วันเพ็ญค่ำสีพ่นครับจากโคกผู้พ่านเอานวดเย็น1กระปุกอีก 2-3 ออเดอร์ที่ผมยังบ่ได้ลงรายละเอียดให้แต่ว่าบันทึกข้อมูลไว้อยู่ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวแต่ย่อยลงให้สุบูสุคนนั่นละนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ

0: และใจทั้งด้วยเอารับสายหนีซะก่อนสวัสดีครับคุณแม่ภาวินี
1: จ้าจ้ากาแฟฮอตแล้วเด้อบอย
0: ฮอตแล้วเนาะแม่ครบถ้วนกระบวนความอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ได้กินแล้วฮอตเมื่อวาน 4:00 นแล้ว
0: ขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
1: แซ่บ
0: จ้าแม่ขอบคุณครับแม่
1: เรียนหาช่างไว้
0: จ้าแม่ครับผมขอบคุณนะครับ
1: กล้องนี่หลายแล้วมันมีตังหลาย
0: จ้าโอเคครับแม่
1: จ้าขอบคุณหลายๆ
0: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับยาวต่อครับอีพออีแม่ไปตามกำลังเฮาล่ะแม่เอาเทื่อละกองก็ได้ผู้สั่งเทื่อละกองนี่ได้สั่งดูก็มูได้มันดีได้มองมันดีเอาคอยกินไปนะครับแม่เนาะตามกำลังเฮาดูแลสุขภาพเฮาไปตั้งแต่ซื้อเลขซื้อเบอร์ก็มีแต่ได้รุ่นซื้อๆดอกแต่ว่าซื้อกาแฟก่อนครับนี่บ่ต้องรุ่นครับสุขภาพดีกว่าเดิมแน่นอนนะฮะฝากออนตอนเอ็นแตนแฟนรายการสุผู้สุคนครับ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตร

0: และสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

กล้าไปบ่บัวคันเมียว่าจังซั่นเนาะขอบคุณแม่ภูคำสุดแสงจากคำไหลสีเมืองใหม่อุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นขอบคุณแม่สมเพชรพ้นเขตครับจากเรนูนครนะครับนครพนมนะครับตำบลเรนูอำเภอเรนูนครนะครับจังหวัดนครพนมนะครับคุณแม่สั่งเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับคุณประสิทธิ์วงจันทราครับจากดอนเมยอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าอีแม่คำจันชัยพิมูลครับจากหนองใหญ่หนองกุ้งศรีกาฬสินธุ์นวดร้อนเย็นคู่หนึ่งนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับแรงใจที่ส่งกันมาแบบบ่ขาดสาย0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยครับบรรยากาศสบายสบายตรงนี้อีพอผมอีเมลผมอยู่ไสแน่อุดรตกลิ้นได้ครับในอำเภอเมืองนี่ทั้งอื่นเป็นจังไดบุแต่ว่ามื้อคืนนี่ว่ามันฟ้าหัวครับ ทั้งฟ้าทั้งฝนจนได้ลงเครื่องครับโอ้ยคักแน่อยู่ได้อีเมลนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าโทรมาเบอร์นี้ไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับสำหรับอีพอผมอีแม่ผมว่าสันทอไปนะครับ0902927444เด้อโทรหากันมาได้เลยนะครับเบอร์หน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันก็แปลกอยู่ด้วยเนาะหน้าสู้มือสวีทนี่กลายเป็นว่านะครับพี่น้องอยากจะโทรหลังไม่ซะเยอะหน้าสมัยก่อนนี่มีตั้งแต่ห้วยแย่งกันเข้าหน้าไม่เนี่ย สู้มือนี่มั่งหาลังคนบ่ประสงค์ออกน้ำพร้อมคุณพ่อคุณแม่บ่อยากให้อ่านซื้อออกอากาศแม่อยากอุดหนุนบักลาซื้อยันลูกยันเต่ายันผู้นั้นผู้นี้ได้ยินจังสิก็บอกได้เลยนะครับบ่ต้องอ่านแม่ซื้อแม่ออกอากาศเด้อแต่สำหรับคนที่อยากออกอากาศในช่วงนี้แหละครับช่วงเบาบ่อยเบาเวะอยู่นี่โทรเขามาได้สำหรับคนที่ไม่อยากออกอากาศโทรช่วงเปิดเพลงโทรช่วงเปิดสปอร์ตนะครับมันเทคนิคมันมีอยู่แบบนั้นนะฮะเอ้านะครับอยู่จังหวัดใดแน่ทั้งอรัญญประเทศเป็นยังไงคือมิดแถมือนี่นะครับ101.00 นะครับอรัญญประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของวูดล่ะครับเพชรบูรณ์ 99.75 ครับอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์ผมยังพอท่านได้เช็คคืนเลยมือนี่ค่ายากอยู่ตั้งแต่ตื่นขึ้นนะครับสกลนครเป็นยังไงเนาะไทยสกลเดือนว่างหันนี่โอ้ยมิดคักเด้อพี่น้องทั้งสกลนะครับมีทั้ง3คืนผู้ได้สกลนครนะครับสกลนครนี้มีคลื่น 98.25 ของพี่ตุ้มครับอำเภอเมืองนะครับแล้วก็มีคืนผู้พ่านครับ 98.00 พี่น้องทั้งผู้พ่านมีไผฟังลูกไส้อยู่บ่แล้วก็มีนะครับคลื่น 107.50 ครับทางอำเภอสว่างแดนดินสกลนครผู้ใดฟังอยู่แน่บ่นะฮะขอนแก่นก็3คืนผู้ใดขอนแก่นก็มิดครับขอนแก่นอำเภอเมือง 90.25 ของน้องกุ้งนางนะฮะมีผู้ใดฟังอยู่บ่ดังดีดังสัตว์บ่กระนวน 100.75 แล้วก็อำเภอภูเวียงครับ 99.75 นะครับอุดรธานีมี2คืนครับมีแม่ข่ายครับ 106.75 มาวินเรดิโออยู่อำเภอเมือง 104.25 ชนะชัยเรดิโออำเภอศรีธาตุครับมหาสารคามมี1คลื่นครับมหาสารคามนะครับอยู่ที่คลื่น 87.50 คลื่นนี้สีชมพูของพี่สาวต่อมเมืองสารคามครับธาตุพนมมี1คลื่นครับ 99.50 ธาตุพนมของพี่ดอกอ้อนะครับอำนาจเจริญของไอบ่าวเสียงจีหลวยครับ 104.25 อำเภอเมืองอุบลครับ 90.75 อำเภอศรีเมืองใหม่ 95.00 อำเภอน้ำยื่น 103.75 นะครับรวมไปถึงในส่วนของนครนายก 98.75อรัญญประเทศ 101.50 น้องไผ่เพชรบูรณ์ 96.75 ฟังอยู่ไสแน่ล่ะอีแม่ผมอนนท์สังหนองบัวลำพู 101.00 ไอพี่น้องทั้งนนท์สังมื้อนี้คือเป็นมิดผิดปกติแต่เก่านี่นนท์สังมาตาเซาก็มูได้เป็นยังไงนะครับมื้อนี้พากันไปทางใดดังอยู่นะฮะนนท์สังก็ดังปกติอยู่นะเช็คสู้คลื่นแล้วดังสู้คลื่นแสดงว่าบ่มีคนฟังซะนะ
โคศกบ่เป็นเก่าเฮือใดวู้เนาะแม่เนาะเฮ้ยจะเป็นคักแน่0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ0902927444ครับฟังเพลงแล้วพี่น้องเอ้ยมาฟังล่ำซ้ำตื่มให้มันซึมอยู่เรื่อยคือน้ำบ่อทรายล่ำลองบุญเขาสากครับต้นฉบับจากหมอล่ำอรวรรณลุ่งเรือง

0: ครับผมมันตั้งกาแฟนะครับ4กล่อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับ
0: ครับเอาน้ำมันน้ำมันเขียวครับ
1: แถมเป็นน้ำมันเขียวมันบ่ครับ
0: ครับผม
1: เคย
0: สั่งแต่ว่าผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่พ่อท้องจันทร์กิ่งทอง
1: เดี๋ยวลูกขอเบอร์ใหม่เด้อพ่อท้องจันทร์นามสกุลหยังก่อครับ
0: นะท้องจันทร์กิ่งทอง
1: กิ่งทองบ้านเลขที่เท่าไหร่ฮะพ่อ
0: บ้านเลขที่242
1: 242หมู่ใดครับ
0: หมู่10
1: หมู่10ตำบล
0: แร่อำเภอพังคูนนคร
1: จังหวัดสกลนครไปโทรกับเบอร์นี้แล้วพ่อเนาะ
0: ครับผมเคยสั่งมากินนี่3 4เดือนขึ้นน่ะล่ะบาดนี้ที่ว่าบาดนี้เขาก็เลยว่ามันแพงว่าซั่นก็เลยหยุดไปกินที่หอไม้บาดนี
1: ้
0: ครับไปกินที่หอไม้มันบ่ถูกเลยบาดก็เลยกลับมาหาก่อนค่ําอีกแต่ว่าผมฟังรายการคู่มือดอกฟังตอนกลางคืน
1: ครับพี่พ่อของถูกมันก็บ่ค่อยดีดอกพี่พ่อเอ้ยวันนี้มันก็ใช้สมุนไพรหลายตัวมันก็เลยราคามันก็เลยอยากสูงแน่แต่ว่ากินแล้วมันก็ตอบโจทย์สุขภาพเฮาเนาะพ่อเนาะ
0: ครับกินแล้วตอบตรวจบานกินข้าวกับแซ่บนอนก็หลับแขนขาก็บ่ปวดบ่หยังนะ
1: ครับอีพ่อคร
0: ับบานกินอยู่ห้องอื่นนอนก็บ่หลับแต่นี่ข้าวกินเบิดมื้อละเท่ากําปั้นมานี่ล
1: ่ะเอาๆๆเดี๋ยวลูกสิเฝ้าส่งให้อีพ่อก่อนค่ําไปกินเด้อ
0: ครับผม
1: ครับพ่อ
0: กินตอนนี้ล่ะติดต่อเนื่องบาน
1: ครับพ่อกินต่อเนื่องเด้อพ่อเด้อดูแลสุขภาพพ่อต่อเนื่องเด้อ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เงินเดือนผู้เฒ่ากับพ่อๆนะก็สิว่าเพียงเงินเดือนผู้เฒ่ากับ600นึง
1: ครับอีพ่อ
0: แค่ว่ากีดยางหรือว่ากับยายเพิ่นกับยาย2คนนึงกีดยาง
1: ครับผมเฮาก็ได้สุขภาพพ่อดอกพ่อเฮาซื้อแนวอื่นก็บ่ได้สุขภาพจังซี่ดอกเนาะ
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติเอิร์ฟสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: 02-7222-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับ
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นน่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถูหนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่

ารย์เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนครับสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อขอบ
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุโท

0: สาริกาไร้รังครับหนึ่งงานเพลงที่อีเมียผมครับแนะนำเขาสู่รายการกันมากครับคุณเมย์ท่องจันอวนวงเนาะจากตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นพุทธขอบบุญขอบคุณหลายๆกันละกันนะครับสวัสดีครับแม่รจนาครับ
1: เอายัง
2: กาแฟสี
1: กาแฟสี
2: กระใช้เส้นสาม
1: กระใช้เส้นสาม
0: ครับแม่เป็น 2,200 บาทได้ของขวัญชิ้นใหญ่อีเมียเอาเป็นยังดี
1: เอาผ้าห่ม
0: เอาผ้าห่มเนาะแม่เนาะจ้าได้ครับได้ครับ
1: มันมีหลายอย่างแน
0: ่โอ้ลูกกับโบหูเพราะว่ามันคละกันมากแม่ เดี๋ยวให้น้องไอเอาไปให้น้องไอเอาไปให้เลือกเนาะอีเมียอยากได้โทนสีแบบใด
1: เออฮอดมือใดมือนี้บ่หรือมืออื่น
0: อืมเพิ่นน่าสิไปส่งมือนี้นะแม่ยังไอ้นั่นยังแต่ว่ายังสากกับโบเกินมือแรงดอกติ
1: เออเออเออได้ได้เพราะว่าพงเพิ่นอยู่นั่ม
0: อ๋อครับแม่ครับ
1: ผู้เพิ่นสั่งเพิ่นอยู่นั่มเพิ่นสิได้เลือกเอา
0: ได้ครับได้ครับได้ครับ
1: จ้า
0: ๆผมโอเคครับแม่ขอบคุณนะครับสุขภาพแข็งแรงได้อีพออีแม่เด้อจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกแรงใจกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกดนำเขามาครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนค่ำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเขามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอีพอผมอีแม่ผมอยู่ไสแน่กระทรงแรงใจหาลูกไส้เด้อ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ครับพ่ออ
4: ันตั้งยา
3: ได้ครับพ่อสุดใจ
4: ยานวด
3: ครับน้ำมันนวด
4: สองฟองคือเก่า
3: สูตรร้อนสูตรเย็นคือเก่าตี
4: บ่เราจะสูตรร้อน
3: เราจะสูตรร้อนคือเก่าเนาะพ่อสุดใจสีน้ำคำนี่เนาะ
4: ครับผม
3: ได้ครับพ่อได้ครับ
4: ครับครับยาใจดีดียานี
3: ่ครับพ่อ
4: ครับครับแน่นอนแน่นอน
3: ใจดีขนาดเล่นบ่พ่อพ่อมักจะสุดหล่อนอืม
4: อยากลุกบ่ได้ก็ย่างไปเกี่ยวหญ้าได้สบายพุแล้ว
3: โอ้จากลุกบ่ได้ย่างไปเกี่ยวหญ้าได้เลยพี่พ่อ
4: ลุกบ่ได้ลุกก่อนนี่เบิดย่างบ่เช้าตื่นขึ้นไปเกี่ยวหญ้าเสยพุแล้ว
3: โอ้
4: แน่นอนแน่นอน
3: ครับพ่อโอ้ขอบคุณนี่พ่อหลายๆให้พ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อเดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อ
4: ครับผม
3: ครับ
5: สวัสด
6: ี
5: คร
6: ับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
7: ครับบอยแม่จันเพียนนะแม่จันเพียนสารพัน
6: ครับแม่จันเพียนสารพันครับ
7: จ้าบัวบอยเอากับแม่ต้องเอาผล
6: อะไรเอาได้แถมก็แม
7: ่ตรวจร้อน
6: ตรวจร้อนแถมแล้วแม่เน
7: า
6: ะได้ครับแม่จันเพียนครับ
7: บ้านแม่จันเพียนเอา
6: อะไรก็แม่มันเสียงขาดขาดได้หายไหม
7: ว่าเอาโทรศัพท์พ่อโทรนะส่งของแม่จันเจ้นสารพันลาบัตรุงนะ
6: เบอร์ยี่แม่เบอร์ได้ลงไทย8500บอก
7: ใช่8500638238
6: โอเคครับแม่ใช่เบอร์นั้นนะแม่เนาะ
7: แต่มือหอดยินดีมาก
6: หอดอยู่ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งออกให้มือนี่แหละครับแม่จันเพี้ยนครับ
7: สว
6: ัสดีครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
7: จ้าดีแล้วบอย
6: ครับแม่ได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
7: วันนั้นจังบ่เนาะหมอใส่แม่เข้ากินยาเลยเด้อ
6: นั่นดีโอ้ยดีใจนะมีแม่เด
7: ้อดีดีดีจังดีแต่ไหนดีดีดีเบาบอย
6: ครับแม่ครับ
7: ดีค่ะ
6: บอกยี่พ่อกินน้ำแน่จะได้สุขภาพดีน้ำกัน
7: เราบ่ฮักได้กินก่อนเป็นอย่างจะว่าให้เจ้ากินก่อนซะว่าแล้ว
6: เอ้ยอย่าได้สุขภาพ
7: บ่อย
6: ครับแม่
7: อันนี้แม่เพิ่งเป็นเนาะแม่เพิ่งเป็นไปหาหมอ3เทื่อหมอได้บอกว่าจะให้แม่หยุดยาแล้วนะ
6: อ
7: ือถ้ากินยังละเม็ดนึงนะยังละเม็ดครึ่งเม็ดจังสินะ
6: เพราะแม่บ้านเบาหวานความดันบ่
7: จ้ามันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงซื่อๆบ้านนี้ อันได้ในหลากาแฟก่อนค่ำนะบ่าวบ่อยเอ้ยปนไหนจังนะว่าอันจะอันจะให้แม่จันเพ็ญหยุดยาแล้วนะว่าสั่นหมอว่า
3: ลูกชายก็ดีใจแห้งแ
7: ท้ดีแล้วเนาะอุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นคนปกติเลยตาบ่ไล่บ่หยังเลยดิ
3: เพราะว่าน้ำตาลในคันเบาหวานมันขึ้นตามันตาไล่แม่คันเฮาควบคุมน้ำตาลบ่ได้เนาะ
7: จริงๆมีโกกไม่ในไหลรวยรวยผุนเด้ออ
3: ืม
7: เอาได้ก็ยังอดอันยังผุนเด้อ
3: ครับแม่ครับ
7: ได้สะเปะต้องทำลงไปแล้วโอ้ยจะแม่นดีหลายจะแม่นดีใครดีได้บ่อย
3: โอ้ยดีใจดีใจเอาดีแม
7: ่ดูดูนี่คือข้าตาแม่โทษให้พ่อแม่เขาพ่อแต่ว่าแม่แม่หมดอันหาผ้าแล้ว
3: ครับแม่ครับ
7: ตะโกนแค่ผู้เดียวนี
3: ่ครับแม่
7: เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็กินใช่ดีคือเก่าคือคนปกตินี่แม่ดีดีดีค่ะ
3: ครับแม่ครับเอาดูแลจะต่อเนื่องได้แม่เด้อใ
7: ช่ต่อเนื่องตลอดเลยเมื่อเมื่อวานฟังนึงดิบ่ได้กินหลายคือหมู่นี
3: ่นี่แหละ
7: คือแล้วฟังว่าบ่แม่นคนกินกาแฟเนาะบ่แม่นคนกินกาแฟบัดนี้กาแฟตัวนี้มันก็น้อยอยู่แล้วแม่นบ
3: ่
7: โอ้ยดีหลายดีหลายดีค่ะ
3: ครับแม่ครับโอ้ยดีใจน้ำดีใจน้ำอีแม่ดีใจน้ำในสุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆได้แม่เด้อ
7: จ้า
3: จ้าขอบคุณแม่จันเพ็ญครับ
7: จ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ้า
5: ค่ะฮัลโหลค่ะสายยาสมุนไพรบ่ค่ะ
8: แม่นค่ะ
5: โทษจากสารคด
3: ีสวัสดีครับแม่สาย
5: จ้าวันนี้จ้า
3: ครับ
5: บอย
3: ครับผม
5: แม่สั่งอันน้ำมันนวดเด้อ
3: ได้ครับแม่เอาสูตรได้แน่ครับ
5: เหมือนเดิม
3: เหมือนเดิมของแม่รอบที่แล้วแม่สั่งเป็นร้อนหรือเย็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
5: จ้าร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
3: ได้ครับได้ครับ
5: เอามาล่ำมือนวดให้แม่สั่งเด้อ
3: เอาล่ำก่อนได้แม่
5: เอาอันถ่ายเปิงซึง
3: ถ่ายเปิงซึงเนาะแม่เน
5: า
3: ะ
5: ค่ะ
3: บ่าวเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงเดี๋ยวลูกเปิดให้นะแม่นะ
5: กาแฟยังอยู่
3: กาแฟยังอยู่กินแล้วเป็นยังไงแน่กาแฟมันได้ย่อนได้ย่อบ
5: ่ได้ย่อนได้ย่ออยู่อันนุ่มบ่ได้แม่สิเว้าฟังเด้อเพราะเขามันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเนาะหัวเขาคนเฮาแม
3: ่ครับแม
5: ่มันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบานเวลานอนแม่นอนสั่นขาบางแม่ยกขาขึ้นเบิ่งว่ามันสิดังกวกเกียกกวกเกียกบ
3: ่
5: นึกว่ามันแข็งแรงขึ้นอยู่ขึ้นแรงขึ้นหลายอยู่เพราะเขา
3: ก็คือบ่ดังบ่ค่อยดังซ้ําเก่าแล้วเริ่มดีขึ้นชัดเจนแล้วมันบ่แม่เริ่มเห็นได้ชัด
5: แม่นแม่น
3: มัน
5: แก่เวลาเฮายางเวลาเฮายกขายกเวลาเฮายางเวลาเฮายกขานี่ถ้านอนสั่นหัวเข่าบัดยกขาขึ้นยกขาขึ้นขาลงเพิ่นว่าให้ยกออกกําลังกายเนาะมันสิดังเกียกกวกเกียก
3: มันสิละ
5: อยากดีกาแฟนี่ดียอมรับอยู
3: ่ค่ะแม
5: ่ได้บอกให้พ่อฟังว่าโอ้พ่อกาแฟนี่แล้วก็ดีดิพ่อแล้วก็ย่องน้ํามันนวดเจ้าก็บ
3: ่น้ํามันนวดนี่พ่อย่องเลยติ
5: ยากระใสเส้นก็น้ํามันนวดแล้วว่าโอ้ยยากระใสเส้นดีลี
3: ก็สั่นแล้วว่าชีวิตเลยว่าเกือบมันเศร้ากินแล้วว่าที่แรกกินแล้วมันไหลมันปวดมันบ
5: ่กินดิกินที่แรกแล้วว่าจะเอายาอีหยังสั่งยาอีหยังมากกว่ากินสันผ้าขอไปหาหมอเลยระหว่าง
3: บัด
5: ระหว่างเขาบ่เคยเป็นแน่นี่ระหว่างมันไหลเนาะที่แรกที่แม่เว้าให้บอก
3: แม่
5: บอกตามันไหล
3: แม่นครับมันทําปฏิกิริยาแล้วแม่เพราะว่าเพิ่นเป็นมาโดนมันก็สิไปขยับเส้นขยับหยังเฮามันก็สิคลายซุมื้อนี้ถามหาหมอจักเทื่อบ่ล่ะซุมื้อนี้
5: บ่ได้กินเนี่ย
3: แล้วอยากกระใสเส้นมันผู้ใดกินแล้วผู้ใดก็ไข่นะแม่อย่ากระใสเส้นนะครับ
5: จ้า
3: เนาะ
5: บ้านเห็นแม่นางเฮ็ดเรียกแม่นางเฮ็ดตัวบั่นมันก็นี่เนาะก็เลยโอ้ยหนูซั่นแม่คือเป็นเก่งๆหลังซั่นแม่นางสิบ่ได้ได้วันแม่ปวดเอวเฮียงหลายเพราะว่านางเฮ็ดเรียกนางแม่เฮ็ดของขายเฮ็ดขัวทั่วนะนางขัวทั่วนางเบิดมือเนาะเลิกงานเพราะว่าแม่มันคนพิการต้องนั่งงานนั่งของแม่มันแม่ย่างไปใส่ทางอื่นบ่ได
3: ้ครับผม
5: บัดนี้ร้านมันมานวดหายมานี่ให้บัดนี้ยายอยู่ข้างเฮือนนี่ว่าเอ้ามีใส่ท่านเจ้าขึ้นนอนปองหนองอยู่ว่าซั่นบัดเจ้าขึ้นลูกปองแงงขึ้นบัดว่าซั่น
3: นั่นเห็นบ่โอ้โห
5: บ่ได้
6: ดีใจดีใจเห็นอีพออีแม่กินแล้วมันตอบโจทย์สุขภาพก็ดีใจนะแม่
7: ตอบโจทย์สุขภาพยอมรับดีดี
6: แล้วก็สำคัญนะแม่ก็คือมันปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดทั้งหมดเลยจะบ่มีผลเสียกับตับกับไตต่อสุขภาพเพราะมีแต่ผลดีนะแม่นะกินต่อเนื่องได้เลยครับผมดูแลสุขภาพตอนหนึ่งได้เลย
7: ดียอมรับดีหรือแต่ว่าโอ้ผู้ใดบ่ได้ท่านได้กินกินลองเบิ่งเด้ออยากกันกาแฟนะว่าสั่นแม่ว่ากินลองเบิ่งที่บ้านเพราะพ่อแม่มันสิยังบ่กอกแกกกอกแกกนะมันว่าไงซะมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าแม่น
6: ุ่
7: มบ่มันแข็งมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่ารู้สึกว่ามันบ่อ่อนบั่นปกติแม่นางเฮ็ดเวียกแม่นางเบิดมื้อเวลาเฮาลูกมันสิอ่อนตะแหละลงเนาะเพราะว่ามันบ่แข็งแรงมันสิลูกมันถึงไปยากแม
6: ่
7: บ้านนี้แม่บ่ได้เซ่มันบ่ได้เซ่ละแหละละแหละเลยแม่ก็บ่ได้ชมให้พ่อฟังว่าหัวเขาข่อยลั่นกกแกกกแกกบ่ได้เว้าให้ว่าฟังเลยเดี๋ยวนี้โดนละเด้แต่กินกาแฟนี่นะแต่ว่าอู้สิพยายามสิพยายามดีๆย่อมรับว่าตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วของเจ้านั่นดีหลาย
6: ครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อจังได๋ก็อีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
7: คนเฮ็ดคนเฮ็ดหยังบ่ได้ก็เฮ็ดงานอยู่แต่กับบ้านก
6: ็
7: เลยว่าคือว่าสุขภาพจิตของก็ดีขึ้น
6: แม่นๆกาแฟนี่มันจะซอยเรื่องหลายๆอย่างนะแม่เพราะว่ามันพอร่างกายเรามันดีทุกทางแล้วสุขภาพจิตเฮาก็จะดีขึ้นนํา
7: แม่นมันสิบ่งดเหงียดมันสิบ่อันนี้เนาะ
6: จ้าแม่
7: มันสิอารมณ์ดีมันสิอันนี้
6: จ้าแม่
7: พอลังเทียนั่งเฮ็ดเวียกผู้เดียวนั่งเฮ็ดอยู่เทื่อผู้เดียวลังเทียก่อนใส่ฮอดบ่ลั่นจะเปิดเพิ่นเด้อฟังอยู
6: ่นั่นเห็นบ่เฮาก็สิมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนําเนาะแม่เนาะ
7: แม่นสุขภาพจิตก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเลยเด
6: ้ครับแม่ครับ
7: จะว่าแม่ว่าโอ้อยากให้คนกินอยู่อยากคนกินแบบคือแม่ผู้ใดหัวเขาแม่บ่ปวดหัวเข่าแม่นุ่มบ่อย
6: นั่นแล้วนั่นแล้วครับผมจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่เนาะดีขึ้นเป็นลำดับเนาะ
7: ดีขึ้นเป็นลำดับแม่
6: จ้าแม่โอเคครับแม่ขอบคุณหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
8: ฮัลโหลจ้า
6: ครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
8: เอายาบำรุงสายตาจ้ะ
6: เอาจ้ะกระปุกครับ
9: กระปุกเดียว
8: ยากระปุกเดียวจ้ะ
6: ครับ1กระปุก650บาทเอาอย่างอื่นนําบ่ครับ
9: ครับอันกระไสเซน
8: ยากระไสเซนจ้ะ
6: กระไสเซน450บาทครับเป็น 1,100 บาทเอาอย่างแถมครับ
9: เอาผ้าถุง
8: ผ้าถุงแถมจ้ะ
6: โอเคครับขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับตรงคุณหยังครับ
8: แคท
6: คุณอะไรนะครับ
8: คุณแคทค่ะ
6: คุณแคทเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
8: 50หมู่14
6: 50หมู
8: ่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ
6: ่ครับผมอำเภอ
8: หนองกรุงศรี
6: โอเค
8: จังหวัดกาฬสิน
6: ธุ์ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เน
8: า
6: ะ
8: จ้าได้มื้อใดจ้า
6: เดี๋ยวจัดส่งออกมื้อนี้น่าจะถึงมื้ออื่นนะครับคุณแคทครับ
8: จ้าโอเคค่ะขอบคุณ
6: สวัสดีครับขอบคุณครับครับบ้านสวนไผ่ก้อนคำครับ
10: ค่ะแม่จังหยาแน
6: ่ได้ครับแม่อย่างแน่ครับ
10: อย่างออกกระไส2
6: กระไสเซน2ครับแม
10: ่วันนี้อันยาตาอันเท่าใดยาตาน่ะ
6: ยาตา650ครับกระไสเซน2กับพวกมี900
10: เท่าไรก่
6: อกระไสเซน2กับพวก900กับพวกละ450ยาตากับพวกละ650ครับ
10: ยาตาน่ะติ
6: ครับยาตากระปุกละ650
10: โ
6: อ้ที่แม่เอาจากกระปุกครับ
10: ยาตาจานย่างเป็นเท่าใดละบาทนี
6: ่เอากระไสเซน2ยาตา1บ่แม่
10: จังแม่ฉันแม่นเอาทั้ง3นี่เป็นเท่าใดละบาทนี่
6: 1550ครับ
10: 1550
6: ครับผม
10: โอ้ชุดนี้เงินให้เท่าบาทนี่เนาะ
6: ครับเฮาก็เอาตามกําลังเฮาหรือจะเอาเป็นกระไสเซน1ยาตา1ก็เป็น 1,100 บาท
10: เป็น 1,100
6: ครับ
10: กระไสเซนอีแม่ก็สิเบิดมื้อแลงนี่ล่ะวะ
6: อ๋อแล้วสิเอาแต่กระไสก้อนหรือจังได๋ครับ
10: อยากได้ทั้ง2อย่างอยู
6: ่ครับผมเอาเป็นกระไส2บ่หรือกระไส1ยาตา1
10: คันอันจะใช้หนึ่งยาตาหนึ่งเป็นท่านเท่าใดก่อน
3: ท่านหนึ่งร้อยบาทครับแม่ถ้าแม่อันเสียเอาของแถมคันแม่พ่อเอาของแถมก็เป็นพันส่วนได
10: ้อ๋อ
3: ใช
10: ่นี่จะพอว่าอันนี้ถือเอาแก้อันแท้งไว้ไปกินเจ้าของหันด้วยฉันว่าแม่เพิ่นพระเจ้าว่าอันยาตานดีแค่แม่ก็เลยอยากลองดม
3: ครับพระเจ้ากินแล้วพระเจ้าไข้ยีได้หล่ะแม่หลายคนพระเจ้ากิน
10: พระเจ้าว่าหันละแม่ว่ามันเป็นมั่วมั่วนั่นแม
3: ่ครับผมพระเจ้ากินพระเจ้าไข้หลายคนอยู
10: ่หันละหันง้ำห่อนแต่หันเป็นลังเกียจขี่รถมั่วไซยังสิ่งนั้นมันก็ไปให้ไปนั่งสิมันก็มั่วต่างสินะ
3: ครับแม
10: ่แม่ก็เลยว่าอยากล้อมดึง
3: อัน
10: สมมติว่าเข้าของแถมท่านร้อยบ
3: ่ท่านร้อยครับแม่แม่พรพิมลครับ
10: จ้า
3: ครับ
10: ที่เอาอยู่บ่เนาะเอา
3: แม่เอาจังไดดี
10: เอาจังไดดีจีเอาทั้งสองอย่างนั่นล่ะ
3: เอาสายตาหนึ่งกับสายหนึ่งบ่ครับแม
10: ่จ้า
3: สายตาหนึ่งกับสายหนึ่งเป็น 1,100 ของแถมแม่เอายังมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับ
10: แก้วกาแฟกับอันยานวดอันบางหันได้เอายานวดแล้ว
3: ครับมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีเสื้อมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนแม่เลือกได้หนึ่งอย่าง
10: โอ้ยานวดที่เราหันเป็นยัง
3: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
10: อันเพราะว่าบางนึงหันเอาสูตรร้อนได้บัดนี้เอาร้อนเย็นเบิ่งให้พ่อเบิ่งกันน่ะ
3: ได้ครับแม่พรพิมลศรีประไมนี่เนาะที่อยู่เดิมเนาะ
10: จ้าจ้า
3: จ้าจ้าแม่จ้าโอเคครับแม่ครับแล้วลูกจะส่งให้เด้อ
10: จ้าจ้าจ้าจ้า
3: จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าแม
11: ่สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350 บาทครับ2กล่อง

0: ไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: อย่าลืมกันแล้วกันครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ090-292-7444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพ่อผมอีแม่ผมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ทรายเอ่ยพี่สุนาสุตาครับทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังเสียงเพียงเสียงล่ำความสุขความมวลซืนนะครับมีมาฝากนำมาถืนกันอยู่มองนี้นะครับ090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับยาวต่อสันและอีเมลผมย่านบ่มีศาสตร์หนาครับ

0: สั่งให้ผู้สาวหรือสั่งให้เจ้าของ
1: สั่งให้เจ้าของ
0: เจ็ดแซวเจ็ดแซวไก่น้องแซวเนี่ยก็มีอยู่ผู้เดียวนี่แหละแซวได้ผู้บ่เครียดบ่ขมน้องนุ่งแซวจังได๋ก็บ่เครียดจ้าไอ้เอายาตากระปุกนึงเนาะ
1: แม่น
0: ครับ
1: อยู่เฝ้านั่นล่ะ
0: โอเคไอ้โอเควันนี้เพียงดิบัดนี้ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยให้ฟังคือเก่าอยู่บ
1: ่เอาเพียงฟังอยู่เฝ้านั่นฟังนะ
0: แหมหมากได้เนี่ยสิได้แฮ่เราตีเดียวเนี่ยจ้างเนื้อโคสุกเด้อนี่โคสุกเด้อนี่โคสุกงานแต่งเด้อนี่เด้อ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับอ้าย
1: ครับแค่ขันหมากได้
0: แค่ขันหมากครับอ้ายครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปฟังคิวแรกชั่วโมงหน้าเด้อของอ้ายเพราะว่าผมจะได้ส่งท้ายกับอีเมลพี่กุลเล่าขอมาเมื่อวานนี่อดใจบ่ได้สั่งของกับลูกไส้อีกแล้วว่าซั่นสั่งน้ำนมดิวสิได้ท่านบ่บุบ่บ่อยท่านรอบบ่ว่าซั่นก็บ่แน่ครับก็ถ้านมดิวลงออเดอร์เร็วก็อาจจะทันนะครับแต่ว่าถ้าผู้บ่าวดิวเพิ่นลงออเดอร์ซ่านะครับหมายถึงว่ารถขนส่งออกก่อนก็อาจจะส่งออกมื้อนี้จังซี่นะครับอีพออีแม่เนาะนะครับเอาเพราะฉะนั้นแล้วก็รอครับ 2-3 วันนะฮะถ้าอยู่ในเขตอีสานนะครับถ้าอยู่เขตอื่นก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับ 3-4 วันหรือ5วันเลยแล้วแต่พื้นที่โดยเฉพาะทางอรัญประเทศสระแก้วนี่ครับก็จะใช้เวลานานหน่อยนครนายกเพชรบูรณ์อย่างนี้ก็จะใช้นะครับนานกว่าคนอื่นๆนะครับเนาะ0902927444 0902927444นะฮะเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะ0902927444นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ0902927444นะครับพี่แม่พี่กุลครับเราเนี่ยนำมาละว่าเมียขอฟังในเด้อนุ่มบอยเมียเตรียมสิติ้นใส่จ้อนสินขึ้นแล้วจ้อนสินแลนแล้วเพิ่นว่าเอาเหยาตัวแม่นะครับมันบ่ยากเด้ล่ะสาดหน้าบ่มีสาดนี่จวดซะก่อนอีแม่ว่า0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำเอารับสายแม่สุบินซะก่อนหวัดดีครับแม่สุบินพงคำดีครับ
2: หวัดดีจ้าอันเอายานอนไม่แม่แน่ปวดขา
0: โอ้ยเอาสูตรใดแน่อีแม่
2: เย็นกับฮ้อน
0: เย็นกับฮ้อนอย่างละ1กระปุกหรืออย่างละ8กระปุก
2: ยังยังสองยางน่ะล่ะอันยางเดียวกับผู้มันล่ะ
0: ได้เลย300บาทเด้อแม่เด้อ
2: จ้า
0: จ้านวดแล้วมันมีแห้งมันเศร้าปวดสันติ
2: แม่น
0: โอ้อีแม่ใส่ผสมกันใส่สูตรเดียวกับเบ้าบ่อยตัวนี้ผมเอาผสมกันเนียงใส่มือเด้ใช้เย็น2ส่วนร้อน1ส่วนนี่เอาผสมกันมันสิพอดีเลยแม่มันสิลงโตเลยลองเบิ่งเด้อหมายถึงว่าเฮาเอาเนียงใส่มือเฮานี่เป็นสูตรเย็น2ส่วนสูตรร้อน1ส่วนนี่เอาเนียงให้มันเข้ากันปึ๊บแล้วเฮาค่อยทามีแห้งมีแห้งแม่ลองเบิ่งนะแม่เด้อบ่สงวนลิขสิทธิ์โอเคครับแม่สวัสดีครับแม่สุบิน
2: ดีจ้า
0: จ้าปิดเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักผู้ติดตามรัก FM สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

ูนนะคะทางเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรมงสายตาแบนก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกยายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ห ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: แห่ขันหมากครับหนึ่งเงินเพลงจากพี่บ่าวกรำพาเมียสั่งบำรุงสายตามานำหนึ่งกระปุกขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับไอ้ทรายนะฮะฟังเพลงน้ำล่ำพร้อมพญานิท่านก้อมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับกับบรรยากาศสบายสบายตรงนี้นะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันตัวล่ะไทยเฮาเนาะอีพอผมอีเมลผมนะครับ0902927444เบรกที่3ชั่วโมงที่3นะครับกับนุ่มบอยสุนทรชัยครับอีพอผมอีเมลผมฟังอยู่ไสแน่โทรหาบักหลาก่อนค่ำเด้อนะครับ0902927444ครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าโทรมาเบอร์นี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444
2: จ้า
3: ครับผม
2: จ้าเอากาแฟสีกองเลยจ้าก
3: าแฟสีกองของพ่อประสิทธิ์วัฒนแสงนี่บ่แม
2: ่จ้า
3: เอายังเอายัง
2: เอาผ่าขนหนูเดี๋ยวเบิ่ง
3: จ้า
2: ไป
3: ครับแม
2: ่แม่สิว่าฟังว่าพอติดนอนติดสาดติดหมอนไหมย่างได้เลยไหม
3: ฮะ
2: บ่ย่างได้เลย
3: เอาอีหลีบ่แม่อีพ่อประสิทธิ์นี่ไอ้นอนติดเตียงไม่กินกาแฟก่อนเข้ามีย่างได้เลยที
2: กับยากระสายสินใช่กันไหมจ้า
3: โอ้กินกาแฟกับยากระสายสินใช่กันกินหลายปานใดแม่กินหลายปานใดมันค่อยไอ้อีพอแล้วค่อยย่างได้ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของอีพอเฮา
2: 3 4สุดเหรอแม่จ้า
3: โอ้3 4สุดอันนี้คือเริ่มย่างได้เลยจากนอนติดเตียงเลยแม่นบ่แม
2: ่อันเมื่ออันนั้น2เดือนแรกลุกได้เลยแม่
3: ก็สองเดือนแรกเลยโอ้แต่ว่าอีพอประสิทธิ์นี่จะสั่งแต่สั่งตลอดหมายถึงว่าบ่เคยขาดเนาะจะกินต่อเนื่องนึกบ่แม่
2: ยังเพิ่นบอกหมู่เพิ่นแ
3: ม่โอ้แล้วบ่ดีใจกันหยังอีพอน่ะ
2: ดีใจอยู่จ้ะเพิ่นอันเอาบ่เพิ่นได้มาขอเบอร์โทรเลยให้เพิ่นอยู่จ้ะ
3: อ๋อเห็นอยู่มื้อนั้นเพิ่นว่าอันพอประสิทธิ์เห็นได้ยินแต่ว่าอีพอเราอยู่นําบ่นั่นอยากฟังเสียงเราจักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่นําบ่
2: อ
3: ัน
2: อยู่จ้ะ
3: ดีอ่ะฟังเห็นให้ลูกฟังเสียงเราจักหน่อยแน่พอได้สิ้นใจแน่พอได้คุยน้ําเราเนี่ย
2: รับป่วยอยู่5เดือนนะจ๊ะ
3: ป่วยอยู่5เดือนที่แม
2: ่จ้ะเราย่างได้แล้วย่างแล้ว
3: ครับแม่ครับโอ้ยลูกคือดีใจน้ําแท้เนาะบัดนี้เนาะ
4: บอย
3: ครับพ่อไปจังได๋ไปจังได๋อีแม่คือว่าอีพ่อย่างได้แล้ว
4: โอ้ยไปได้ลูก5เดือนแล้วพ่อเสียง
3: โอ้ครับพ่อครับโอ้ดีใจได้พอดีใจได้เห็นได้ยินแต่คนเว้าเนาะบัดนี้ได้สัมผัสกับตัวเจ้าของเองแล้วนี่คือมั่นใจแล้วบ่พ่อบัดนี
4: ้โอ้ยไปได้คล่องแคล่ว
3: อย่างว่าไอ้มื้อนั้นเห็นคนโทรมาว่าเพื่อนไอ้บ้านไอ้พ่อประสิทธิ์นี่แหละเองสินะเพิ่นว่าน่ะแม่นบ
4: ่งาน
3: โอ้
4: หลายอยู่เค้า
3: ครับลูกดีใจได้ลูกดีใจได้ทั้งจักหน่อยทั้งกูสุมพิสัยก็สิมากินกาแฟก่อนค่ำกับกระไสเส้นเบิดแล้วเนาะบัดนี้เนาะ
4: ได้ดีของลูกแล้ว
3: ครับโอ้ลูกดีใจหลายพ
4: อว่าได้เว้าหลายช้ำ
3: เนาะเนาะโอ้ของอีพอประสิทธิ์นี่แทบสิบ่ค่อยเว้าอย่างเลยเพราะว่าโทรมาก็มีแต่โทรมาสั่งซื้อโทรมาก็มีแต่โทรมาสั่งซื้อเนาะพอเนาะ
4: นั่นแหละ
3: โหวันนี้มั่นใจแล้ววันนี้มั่นใจแล้วเอาดีใจน้ําอีพอเด้อ
2: ให้เลย
3: อี
2: เ
3: ค
4: หลานกดให้เลยนี่
2: เฮ็ดบ่เป็น
3: โอ้ยพ่อกดบ่เป็นไอ้พ่ออย่าทิ่มอย่าปาเด้อกินต่อไปเด้อครับพ่อเด้อร่างกายเฮามันกําลังฟื้นฟูเด
4: ้อ
3: ครับผมครับพ่อขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับแม่ครับ
2: จ
3: ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: ปะรุ่นก็สิสั่งให้เพิ่นอีกดอก
3: จ้าแม่ได้ครับได้ครับเป็นแนวไหนอีแม่สั่งเด
2: ้
3: อจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อสิริครับเอาเดี๋ยวพอเดี๋ยวเสียงคือบ่ไปเนาะเสียงพอคือบ่ออกนะหมู่ครับพ่อสิริ
5: ครับ
0: ครับพ
5: ่อได้ยินอยู่บ
0: ่ได้ยินแล้วพ่อบัดนี้ได้ยินชัดเจ้าแล้ว
5: ยาอักยาเขามาส่งแล้ววานนี
0: ่โอ้อีพ่อได้ของแล้วเนาะพ่อเนาะ
5: ครับ
0: ได
5: ้โทรมาบอก
0: ครับพ่อ
5: วันนี้จะขอฟังเพลงเด้อ
0: เอาเพลงหยังล่ะพ่อ
5: ฝากฝ้าไปหาน้อง
0: ฝากฝ้าไปพาน้อง
5: หาน้องหาน้อง
0: ฝากฝ้าไปหาน้องที่บ่แม่นไปพาน้องติ
5: บ่ไปหาน้อง
0: มันมีฝากฝ้าไปพาน้องของไอ้ปล่อยไฟฝากฝ้าไปลาน้องนี่ของไม้พี่ลมพรฝากฝ้าไปหาน้องนี่ของผู้ใด
5: บ
0: ่ครับ
5: มาฟังผิดจะมาซะ
0: บ่ฝากฝ้าฝากฝ้าไปลาน้องนี่ของไม้พี่ลมพรฝากฝ้าไปพาฝากฝ้าไปพาน้องนี่ของปล่อยไฟซั่นเด
5: ้เอาของไม้หั่นล่ะ
0: อ๋อฝากฝ้าไปลาน้อง
5: ครับฟังผิดกับบ่ต้องอันน
0: ี้โอเคพอรอคิวเด้อบ่แม่นลูกยันลูกเปิดให้ผิดบ่แม่นจังดอกความหมาย
5: ครับ
0: แล้วครับพ่อครับอ
5: ีกจังหน่อยสั่งกาแฟอีกจังหน่อยสั่งกาแฟดอกรวมเงินอยู่เดี๋ยวนี
0: ้บุ้ยเอาเฝ้าร่วมต้อนไว้พ่อท่อนไว
5: ้ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวต่อจากของคุณแม่เกียรตินะครับแม่เกียรติคนแรงนะครับน้องโทรไปบอกแล้วว่าสิเอากาแฟเขาไปส่งว่าซั่นน้องไอ้น้องเต้นน้องไส้น้องสาวผมนี่แหละกําลังเข้าไปเด้อแม่เด้ออีแม่ว่าเอาผัวไปขึ้นยาจักก่อนเนี่ยเป็นหยังลูกเป็นหยังแม่อีพ่อเกเรบ่กินแต่เขาเราบ่กินบ่มึงหรือว่ากินแต่เราเขาบ่กินหือจังได๋มันน่ะสิแม่นยางหลังนะลูกนะอีแม่ว่ายาวครับ

ไว้เจ้าพันไป

0: ผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่ามีแต่ข่อยและเจ้าจนเฒ่าสัวตายอันว่าคำหยาบหายยาสะกอจ่าแฝงเป็นผัวแพ้งเมียหักจังจะเรื่อนไปได้ย่ำเมื่อเมียเป็นไข้ให้หายามาปัวปินยาทวินโบกไผให้โลนันแมนบอดีแว่เล่นพุ่นแว่เล่นพี่เห็นสาวเนผัดตาโตอย่าพาโลไปหมักบ่เหม็นข้องพ่อดีเป็นผัวดีเมียมันน้ำกันมั่นจังคองไปตามข้องหีดบานโบรันเถ่าแต่เก่ากันอย่าสะมั่วขี้คาดในผัวทอเมียพ่ายมั่วตื่นสายบ่ทันการเฮ็ดงานอย่าผัดมือใส่นั่นคือหัวหน้าผู้ผ้าพ่ายผ้าทอยิ่งนั่นคือลูกหล่อย่างน้ำก้นบ่าวผีใส่แม่นสิดีสิให้ไก่คอยสอนเอาพี่น้องเอ้ยนักหรือเบาให้ตรึกตรองอย่าด่าวงกันแท้อย่าสะแวหาเล่นนอนเวียนบ่ฮู้นาทีใส่ผักดีต่อน้องน้องผักดีต่ออ้ายอย่าหลายสู่เว้าใส่กันส่วนว่าผู้เมียนั่นก็ให้ตกแต่งแรงง่ายฮู้จักบ่ายฮู้จักทำนาทีโตอยู่ในบ้านเวียกการงานฮู้จักสร้างเป็นเมียดีให้ได้ว่าผัวหามาเมียซอยเมียนของใส่ให้รักษาให้รักษาเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย
1: อดทนเอาหูมานาน
2: ฮัลโหลค่ะตายยาสมุนไพรบ่ค่ะ
3: แม่นค่ะ
4: มีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: แม่นมองที่เจ้าขายยาบ่นี่สถานีบ่จ้ะ
4: แม่นครับแม่นครับ
2: โอ้ลูกค้าสิมาโทษสั่งยาไหมจ้ะ
4: ได้ครับเอาเลยแม่ครับ
2: เอาหนึ่ง
5: เอากาแฟสี่กล่อง
4: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาท
2: กล่องฮะเอากาแฟเรายังอีกก่อน
5: ใส่เส้นสองกล่อง
2: ก็ใส่เส้นสองกล่อง
4: กาแฟสี่กาแฟสอง
2: กาแฟกาแฟสี่กล่องแล้วก็ใส่เส้นสองกล่องไหมคะ
4: กาแฟสี่กล่องกาแฟเส้นสองกล่องเน
2: า
4: ะ
2: แล้วก็ยังอีก
5: ว
2: ัน
4: คร
2: ับ
4: ผม
2: ว่าอันนี้เอาเท่านี้บ่ก็ก็ใส่เข็มเท่านี้บ
4: ่กาแฟ2กาแฟ4กับใส่เข็ม2แถมกาน้ำร้อนบ่ครับ
2: แถมกาน้ำร้อนพะนะ
4: ได้ครับผมขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
5: อ๋อนั่นมานั่นนี่ได้ไอ้บอย
4: เอาได้แม
5: ่ฮักก้อนไอ้ดีโอมันกาแฟมาให้ฮอดบ่ได้ฮอดบ่ได้ช้อนได้จักอันจักอัน
4: โอ้ช่ว
2: ยมันจะได้ซ่อน
4: ซ่อนมันแก้วเนี่ยมันหลับลงไ
2: ปแก้วเจ้าไว้เพิ่นคนได้แม่ล่ะ
5: ซ่อนอ๋อ
2: เดี๋ยวอันขอรับวิทยุชูเสียงเพลงข่าบอกค่ะแม่เหรียญจ้า
4: แม่เหรียญนะ
2: แม่เหรียญกลางสวัสดิ์แม่เหรียญกลางสวัสดิ
4: ์กลางสวัสดิ์บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่เท่าไหร่
5: 36
2: อ๋อ36
5: ก็เลยเหรียญชิ้นขั้นเนาะไอ้บ่อยเอ้ย
2: 36
4: ครับ
2: อันที่สมบูรณ์มั้ยจ้า
4: หมู่ใดครับ
2: หมู่9จ้า
4: ตำบล
2: ตำบลหนองโกมอำเภอกระนวนขอนแก่น
4: ตำบลหนองโกมอำเภอกระนวนขอนแก่นเนาะครับเนาะ
2: แม่นครับ
4: ครับได้ครับขอบคุณหลายๆครับ
2: เดี๋ยว
4: ครับ
2: อันน้ำมันอันเอาบ่ก่อนน้ำมัน
5: เอาน้ำมันแถมเนาะ
2: โอ้น้ำมันแถมแม่นบ่นี่น้ำมันแถมบ่
5: น้ำมัน
4: คือของมันเลือกได้ชิ้นเดียวครับถ้าเฮาเอาเป็นกาน้ำร้อนแล้วมันจะไม่ท
2: ันโอ้เพิ่นว่าเพิ่นให้เรียกชิ้นเดียวเขาเจ้าสิเอากาน้ำร้อนได้จักกาน้ำร้อนเจ้าสิเอาน้ำมันอะไรจะน้ำมัน
4: จ้า
5: เอาเมียงเอามาอันนึงยังบ้านเนี่ยพ่อ 2,000 อยู่
4: อ๋อหมายถึงว่าแม่จะเอาน้ำมันนวดเพิ่มอีกคู่นึง
5: น้ำมันนวดก้องเดียวก็ได้ใส่มันเต็ม 2,000 ยังไง
4: อีแม่ยัง
2: ได้โอ้มันว่าให้เอาน้ำมันใส่ให้มันเต็ม 2,000 พะนะ
4: เออเราสิได้กาน้ำร้อนแถมน้ำมันนวดเอา
5: น้ำมันนวด
4: เอา
2: แล้วกาน้ำร้อนนี
4: ่น้ำมันนวด
2: กาน้ำร้อนนี่แถมบ
4: ่เอาน้ำร้อนแถม
5: น้ำร้อนเ
4: ลยละน้ำมันนวดเอาร้อนเย็นครับน้ำมันนวด
2: อันน้ำร้อนเอาร้อนนี่เย็น
5: อันไหน
2: น้ำมันนวดร้อนนี่เย็น
5: ร้อน
2: โอ้ร้อนน้ำมันนวดร้อนเด้อจ้ะ
4: น้ำมันนวดร้อนเนาะครับผม
2: ครับ
4: ครับ
2: อันนี้จำได้บ่นี่จำสินค้าได้บ่นี่
0: จำได้ครับจำได้ขออนุญาตรับสายสอนเด้อสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: ครับ
0: ผม
6: เหมือนอยากสั่งยาแม่ครับ
0: ได้ตัวละครับเอาได้แน
6: ่ยาตาลยามังคุดตาล2กล่อง
0: ผมลุงตา2กระปุกครับผมเอายังอื่นน้ำบอ
6: กัน2กระปุกอันเท่าไรครับ
0: 1,300 บาทครับ
6: บานครับกาแฟอีก4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 เป็น 2,300 ได้ของขวัญชิ้นใหญ่อีพอสิเอาหยัง
6: ของขวัญมีอันไหนครับ
0: มีวิทยุมีการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือสิเอาเป็นผ้าห่มหรือสิเลือกรับเป็นกาแฟฟรี1กล่องก็ได
6: ้เดี๋ยวหยัง
0: เอาได้ดี
6: กาแฟซีอันนั้นเป็น 2,000 กว่า
0: ครับ2,300
6: 2,000 เท่าไหร่ก็ครับ2,300
0: 2,300 บาทถ้วน
6: ของแถม
3: เบิ่งอันกาน้ำมัน
6: นี่แหละกาน้ำมันนั้นเสียบไฟฟ้าบ่ครับ
0: แม่นครับพ่อเสียบไฟฟ้าครับ
6: โอ้เสียบไฟฟ้าเอาว่าเหยากาน้ำมันบ่
3: กาน้ำมันนั้นเส
6: ีย
3: บไฟ
0: เอาไปส่งกาแฟเนาะเอากาน้ำร้อนเนาะหรือเสียบผ้าห่ม
6: เสียบผ้าห่มไม่เหยากาน้ำมันเอากาน้ำมันครับพ่อนะ
0: ครับผม
6: แม่สำบางครับ
0: แม่สำอางนามสกุล
6: กาสีครับอันข้อมูลมีตัวนั่นน่ะ
0: มันบ่ขึ้นลูกขออีกลูกขออีกทีนึงแม่สำอางกาสีบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: 173
0: 173หมู่ที
6: ่หมู่3
0: หมู่3ตำบล
6: บ้านเพียง
0: บ้านถิ่นอำเภอ
6: โนนสัง
0: จังหวัดหนองบัวลำพูเนาะพ่อเนาะ
6: ครับครับ
0: เบอร์โทรกับติดต่อคุณพ่อคุณแม่เบอร์นี้เนาะ
6: ครับเบอร์นี้แหละครับ
0: ได้ครับได้
6: คร
0: ับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: คร
0: ับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่เกดครับ
7: ทั้งหมดเป็นแบบเป็นเด้อของเด้ออ
0: ้าวคือรวดเร็วท่านใจแท้แม่เออน้องไอ้กับน้องเต้นไปส่งแม่แล้วตี
7: ว่าช่วงแรกห้องเดี๋ยวนี้แหละ
0: โอ้ครับแม่ครับครับขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อ
7: แต่ก่อนน้ำมันหมดจะก่อนที่สองอันเนาะ
0: ครับผมครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
7: จ้า
0: จ้า
7: แข็งแรงไม่ต้องหมู่แข็งแรงแข็งแรง
0: นั่นดีนั่นดีมีก่อนค่ำเราบ่ต้องห่วงนะแม่เนาะแข็งแรงแน่นอนเนาะจ้าจ้าจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับฝากฝ้าไปล่าน้องนะครับหนึ่งงานเพลงที่พี่น้องแนะนำเขามาอีพอซีรีทวดกลางล่ายาวต่อครับ

0: องแจงครับ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: ค่ะแม่บ่าวบอยครับ
1: จ้าสั่งยากระสายเส้นหน่อยค่ะ1กล่อง
0: กระสายเส้น1กล่อง
1: ยาตา1กล่อง
0: บำรุงสายตา1กล่อง
1: เท่าไหร่แล้วคะน่ะ
0: บำรุงสายตากับกระสายเส้นเป็น 1,100 บาทครับแม
1: ่จ้า
0: จ้าแม่เอาอะไรแถม
1: เอายานวดค่ะ
0: สูตรร้อนหรือเย็นจ๊ะ
1: สูตรร้อนนั่นแหละค่ะ
0: ได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะแม่เพียงใจสิบเอ็ดเนาะ
1: จ้า
0: จ้าได้ครับแม่เดี๋ยวลูกจะ
1: ขอฟังเพลงหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ครับแม่ฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ขอสองเพลงเลยนะคะ
0: ได้ครับ
1: คอยรักจากต่างแดน
0: คอยรักต่างแดนกับ
1: ลำลานาฮานครับ
0: ลำลานาฮานได้ครับเดี๋ยวลูกชายเปิดให้นะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ผมสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลจ้า
0: ครับสวัสดีครับบ้านสูงไทยก่อนค่ำครับ
2: จ้าตั้งยากระสายเส้นจ้ะ
0: มาจากกระปุกค่ะแม
2: ่เอาสามกระปุกมีของแถมมาจ้ะ
0: จ้ามีครับสามกระปุกพันสองมีของแถมหนึ่งชิ้นครับแม่เดือดไปเลย
2: เอาของแถมไม่สร้างเลย
0: มีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับ
2: แม่อ๋อเอาน้ำมันนวดสุดเย็นจ้ะ
0: แถมน้ำมันนวดสุดเย็นเนาะแม่เสถียรปิ่นใจเนาะที่อยู่เดิมเนาะ
2: นายเสถียรปิ่นใจค่ะ
0: โบนายโบเป็นนางมันบ่ครับ
2: บ่ค่ะ
0: นายเสถียรปิ่นใจโอเคครับแม
2: ่จ
0: ้
2: า
0: แถมนวดเย็นด้วยแม่เนาะ
2: จ้าจ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม่ครับ
2: จ้าจ้าขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
3: รู้ค่ะ
0: ครับแม่แหลมทองอันบ้าบ่อยครับแม่เอากาแฟซีกล้องบอก
3: เบอร์แม่แหลม
1: จ้า
0: เอาอย่างแถมเอาอย่างแถม
3: มาเซตโตจ้าม
0: าเซตโตเนาะทรงบันผู้ซอยจอยคือเก่าเนาะแม่เนาะ
3: จ้าจ้าจ้าร
0: ับทราบครับเดี๋ยวลูกส่งให้ครับแม่ครับสวัสดีครับ
3: เมื่อใดฮอดจ้าเมื่อใดฮอด
4: มืออื่นครับ
3: จ้าจ้า
5: สวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
6: อันนั้นว่าเกี่ยวว่าแม่ว่าเกี่ยวว่าเขาสร้างอันแม่เอามากินเราโดนแม่โดนไข่ยังว่า
4: โอ้ไข่จะไหนแม
6: ่งานนักเรียนบริษัทไม่กันเท่าได้เรื่องฟ้าไม่กันเท่า
5: ท่านเห็นบอก่อนค่ำขอฟรีเฮานี่เนาะแม่เนาะ
6: จ้
5: าจ้าตะกอนเป็นยังไงแม่แต่ก่อนสิกินกาแฟก่อนค่ำนี่ว่าสุพี่น้องฟังนี่
6: แต่ก่อนมันยางว่าได้มันขัดในหัวเข่าบาดนี่ไปใช้กระดิ่งซักไม่ทันเท่าไปนางน้ำเฮียนก็ได
5: ้นั่นแล้วน้ำมันไขคอเฮาเบิดเออ
6: บาดนี่ว่าเขาพอดีไม่กินเบิดสองห้อนคือจังบ่บ่ขัดยางไปน้ำเฮียน
5: โอ้ยแม่เดี๋ยวกินเบิดสองห้อนึงตีเดียวนี่ไข่ได้ถิ่มไม่กันเท่านั่นน่ะ
6: กินสองห้อนแล้ว
5: กาแฟก่อนค่ำเนี่ยอีแม่อายุจักปีแล้วอีแม่อายุจักปีแล้วปีนี
6: ้แต่ว่าแม่กินตื่นถึงว่าแม่กินโดนเลยท้องว่างกินหมด
5: แมนครับแม่กินเนี่ยมื้อเช้าน่ะถูกต้องแล้วบัดที่นี่อีแม่นี่อายุจักปีแล้วปีนี
6: ้อัน74
5: ปั๊ดแล้วอีแม่เป็น

0: องไปโรงเรียนเพิ่นก็ว่าอย่าสิไปเนาะไปเสียเงินซื้อๆแต่เรากินยาไปเนาะกินยาแล้วค่อยกินน่ะแม่เรา
1: ครับ
0: ยาสีขาพุ่นเด
1: ้อือ
0: ครับขาก็กินว่าเด่นว่างสีขาได้บาดนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าหังบ่ได
1: ้ครับแม่
0: ยางไปมันจะคัดจะปวดอยู่เพิ่นว่ากระดูกก็เป็นหมอว่าน่ะ
1: ครับผม
0: บาดนี้ว่าก็สิกินอีหยังนกก็ยางคัดแท้ซั่น
1: ครับแม่
0: ปวดมากเลยนั่นไปฉีดยาเลย
1: ครับแม
0: ่ไปฉีดยาอันนั้นไม
1: ่อืม
0: บาดนี้แต่ฝาดแม่ไม่กินอันหมดจะซ้ำมากวันที่30
1: ครับแม
0: ่อันหมดก็ได้ไปฉีดยาจักเทีย
1: มากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็เลยส่งไข้แน่จังสิบ่ครับคุณแม่
0: ต้องไม่กินด้วยป่วยค่อยดึงเบาไปเรื่อยบาด
1: โอ้
0: เอาน้ำยาเรื่องเทียบ่ถือเรื่องใหม่เลยยางน้ำเทียนกับไปจะกินไปไม่ได
1: ้เออเฮาสิฮู้ภายในร่างกายเฮาเนาะแม่เนาะว่าร่างกายเฮาไหวบ่คันร่างกายเฮาบ่ไหวนี่เฮาสิบ่กล้าทิ่มไม้คันเท้าเด้เนาะซ้ําใดซ้ํานึงเน
0: า
1: ะ
0: จ้ะ
1: ๆนั่นแหละ
0: อุ้ยยางเข้าไปฮอดปูกตะปงไว้ข้างมันนอนพุ่นแต่ว่าแม่นี่คันแม่นแม่หัวจะเป็นบ่เป็นหลายปีแม่ยังสิไข้กว่านี้เด้อซ้ํา
1: เบิ่งอันนี้คันขนาดเป็นมาหลายปี
0: มาโลนปีแล้วเนาะ
1: ครับแม่เอาสิให้แม่น่ะคันกินถือให้แม่กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะแม่นะอันนี้เป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่
0: เนี่ยเห็นแล้วซะว่าคันเงินเดือนออกก็ได้กินแล้วมื้ออันนี้ก็เงินเดือนออกก็ได้ซ้ํา
1: แน่อยู่สิเออแล้วลูกเต้าเขาหายบ่ลูกเต้าเขาหายบ่ได้เสี่ยงอยู่เสี่ยงกินบ
0: ่บ
1: ่ดูแลสุขภาพด้วยการกินกาแฟสมุนไพรก่อนค่ําคอฟฟี่แล้วตอนนี้ได้ว่างไม่เท่าแล้วเนาะแม่เนาะ
0: จ้ะ
1: ๆอันนี้แม่หยังครับ
0: แม่สอน
1: เอาเป็นหยังคืออยากเว้าสู่พี่น้องฟังเอาเว้าสู่ฟังแน่ว่าเป็นหยัง
0: เว้าพี่น้องฟังว่าคันผู้ใดเป็นคือแม่นี่มันให้กินบ่เด้ออย่าไปหาอย่ากินเด้ออื่นแม่เอาไม่กินเด้อไข้นะแม่กินเด้ออื่นบ่ไข
1: ้โอ้
0: แม่เอาไข
2: ้จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับสวัสดีครับแม่แดงเอาใช่ล่ะแม่เสียงคือบ่มาแม่เสียงแม่อยู่ไส
3: ย
2: ุค
3: เ
2: ง
3: ียลาอยู่แม่อยากสั่งยาไหม
2: ครับแม่ละแดงโอ้แม่ละแดงว่าสันแม่ละม่อนคงไทยแม่แดงนี่เนาะ
3: จ้าจ้า
2: อีแม่เอาอย่างนี้อัน
3: ว่าหันแม่ที่ยาน้ำตัวแม่ตัวว่าเอายาแก้ถึงสักคนมากินยาแก้ถึงแม่เหลือยี่สองเม็ดหนึ่งเดี๋ยวนี้แม่ก็เลยอยากสั่งยาตาแม่นี่อยากมั่วหลายเดี๋ยวนี
2: ้เออเอาบำรุงสายตาไปกินน้ำเอากระใสเส้นน้ำบ
3: ออันจะใช้เส้นแม่คือบ่มีเงินแท้ละล่ะ
2: บ่มีเงินเขาก็เอาแต่ยาตาไปกินสักคนเขาเอาตามเงินเขาละเนาะแม่เนาะ
3: เออเอาเต็มมองเอาตาแม่
2: เอาตาก่อนเนาะวันนี้เนาะ650บาทเนาะแม่เนาะ
3: แม่ยังบ่ได้ดีล่ะแม่เป็นค่าลอยตัว
2: อีแม่เป็นมาหลาย
3: เป็นหาเงินบ่ได้แม่ค่อยหาเอา
2: แม่กล้ามเนื้ออ่อนแรงบ่หรือว่าเป็นไออัมพฤกษ์อัมพาตเลยครับ
3: อันมึนล่ะมึนตีนขึ้นมาอยู่กับพวก
2: ถ้ามันมึนชาซื่อถ้ามึนชาซื่อผมแนะนําให้แม่เอากาแฟไปกินคู่กับกระใสเส้นเด้อข้าเจ้าย่างตับๆได้หลายคนแล้วแต่ว่าอันนี้แม่พร้อมยามใดพุ่นล่ะ
3: เดี๋ยวนี้แม่ก็เอาเส้นกับกาแฟละกินอยู่เดี๋ยวน
2: ี้เออ
3: มันไข้ปวดเบิดปวดอยู่มาโตอยู่ดอกล่ะ
2: เออมันสิค่อยมื่นออกไปเรื่อยเนาะแม่เนาะเอาอีแม่เอา
3: แม่ว่ามันสิมื่นอยู
2: ่เอาสายตานึงกระปุกเด้อลูกขออย่ารับสายซ้อนเด้อ
3: เอาจังซี่ซะล่ะ
2: เอาจังใดแม่เอาจังใด
3: เอาอันกันกับกระใสเส้นกับเอ้ยกับอันตาแม่ล่ะ
2: เอากระใสเส้นกับตามันเป็นพันเอ็ดอีแมวหยังแถมบัดนี่เอาน้ํามันนวดบ่หรือเอาไดเป็น1,100บาท
3: โอ้ยยังน้อแม่แม่คือขึ้นบ่ออกจะเป็น 1,100 กี่
2: เป็น 1,100 ครับแม่ 1,100
3: โอ้มันคือหลายกันเนาะล่ะเอ้ยเนี่ยคือบ่มีเงินกันเน
2: าะเออบ่มีเฮาเอาตามกําลัง
3: พันเดียวบ่ได้เวลาพันเดียวบ่ได้ติ
2: พันเดียวได้แต่ว่าบ่ได้ของแถมแม่เอาเป็นพันถ้วนเนาะบ่แถมเนาะลดไม่แถม
3: จ้าเอา
2: โอเคเอาเป็นส่วนลดเนาะแม่เนาะ
3: จ
2: ้าจ้าขอบคุณครับแม่แดงเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อแม่แดงเด้อ
3: จ้าจ้าจ
2: ้าจ้าจ้าสวัสดีครับคุณพ่อบ้าบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสุภาพครับ
4: ครับ
2: ครับพ่ออีพ่อฟังจากมือถือเด้อวิทยุมันสากว่าเด้ออีพ่อจะสั่งของบ่ครับ
4: เอากาแฟ
2: เอากาแฟ4กล่องบ่พ่อ
4: กาแฟ4กล่อง
2: ครับผมเอายังอื่นเพิ่มน้ําบ
4: ่เอา
2: ครับของแถมเอาเป็นหยังพ่อ
4: เอาเป็นน้ํามันว่าสูตรฮ้อน
2: สูตรฮ้อนคือเก่าเนาะพ่อสุภาพหานฟ้าเลื่อนที่อยู่เดิมนี่เนาะ
4: ครับ
2: ครับครับโอเคลูก

0: ได้จัดส่งให้เด้อพ่อเด้อ
1: ครับ
0: ครับครับสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอ่องต่องครับพ่อ
1: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณอีพอผมอีเมียผมมันสลับสายสัญญาณบ่ท่านครับ2เครื่องจักไปเครื่องใดแน่อันนั้นคือสายเสียบอยู่เครื่องนึงมันต่ํากันมันไปเครื่องโอนสายก็มีโทรศัพท์4เครื่องครับว่างอยู่น้ําบ่าวบ่อยตอนนี้ห้องส่งผู้ใดมีเห็นก็สิปวดหัวแท่นอยู่เครื่องนึงนี่เป็นเบอร์ส่วนตัวครับอีกเครื่องนึงเป็นเบอร์รับสายเครื่องนึงเป็นเบอร์โอนสายเครื่องนึงนี่เอาไว้จะคิดเลขเวลาพี่น้องซื้อพุ่นเด้เดี๋ยวนี้เฮ็ดงานแม่บ่แม่นธรรมดาได้เอานะครับอีพ่อเพิ่นขอไว้ฮักสาวเฒ่าแน่บ่อยว่าซั่นเดี๋ยวค่อยรักตั้งแดนทาแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้ครับได้ฟังสุคนแน่นอนเอ้ายา

นใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7400

0: ันเพิ่นว่าเอากระใสสินกองนึง
1: จ้ากระใสสินหนึ่งครับผม
0: น้ำมันหนวดขาวนี่สอง
1: น้ำมันหนวดขาวสองครับ
0: แล้วก็เขียวกับขาว
1: เขียวกับขาวอีกคู่นึงครับสรุปจะเป็นจะเป็นขาว3เขียว1แล้วก็กระใสเส้นนึงเป็น 1,050 บาทครับเอาหยังแถมครับพี
0: ่แถมนี่แถมน้ำมันหนวดได้บ
1: ่ได้ได้ครับเอาสูตรร้อนหรือเย็น
0: เป็นน้ำมันหนวดเขียวขวดนึง
1: เอาแถมเป็นน้ำมันเขียวนะครับเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาครับของคุณณัฐธินันบุญเหมเนาะพี่ถูกต้องเนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: โอเคครับ
0: บ่ต้องออกตักก็ได้ดอก
1: ออนแอร์
0: ย่าได้เพิ่นมาฝากกันให้ซื้อให้ทางบ้านนะ
1: เอาทางบ้านเพิ่นฝากซื้อเนาะตอนนี้ออกอากาศอยู่ครับพี
0: ่เพิ่นบ่มีโทรศัพท์โอ้บ่เลยเอาไปซั่น
1: ครับพี่ขอบคุณครับพอดีเพลงจบพอดีเลยออกอากาศขออภัยหลายๆครับพี
0: ่ค่ะค่ะจ้าบ่เป็นหยังครับ
1: แม่ครับพี่ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆอยู่ที่หรือใครอยากจะเข้าไลน์แอดกลุ่มสั่งซื้อสินค้าบ้านสมุนไพรก้อนคำก็แจ้งมานะครับที่เพจ Facebook บ้านสมุนไพรก้อนคำมันจะมีกลุ่มไลน์แอดที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับนั่นก็คืออันนี้พี่น้องเฮาเพิ่นสั่งมานะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 แถมยานวดใช่ไหมสูตรร้อนว่าซั่นมีฮอดคนส่งเกมลงมานําโอ้จักสิว่าแนวใดนะครับผู้ใดล่ะฮึมาโฆษณาเกมอยู่ในนี้ไลน์แอดนะครับ0902927444ครับ0902927444แจ้งผมด้วยครับผู้ใดอยากเข้าไลน์แอดกลุ่มมันจะเป็นกลุ่มบ้านสมุนไพรก้อนคำเลยไม่ต้องโทรนะครับก็เวลาจะสั่งก็สั่งลงในนั้นแล้วก็พิมพ์ชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรเข้าในนั้นได้เลยง่ายๆนะครับเนาะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: ครับ
1: ครับอีพอไพรัต
2: ครับครับ
1: ครับผม
2: ตั้งกันยาตาครับไปกาแฟกล่องนึง
1: ยาตา1กาแฟ1เป็น 1,000 อีพออย่างแถม
2: ครับเอายังแถมเอาพาเซตโตคุณว่า
1: แถมเป็นพาเซตโตติพ่อ
2: คร
1: ับ ได้เลยได้เลยเดี๋ยวให้น้องไอโทรหาเด้อพ่อเด้อเป็นพันทวนเด้อ
2: ครับผม
1: ครับพ่อไพรัตพาเพียเพ่งถูกต้องนะครับ
2: ครับครับครับ
1: โอเคครับพ่อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับพ่อ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอู้จะแม่นอุ่นอกอุ่นใจอุ่นหนาฟ้าข้างทั้งหนาไม่ทั้งหลังไม่นะครับอีพออีแม่ผมเราว่ามันอีพอเราอยู่เสียงเพียงเราอยู่สั่งขอผู้พันโอ้ยขนส่งสิโทรหาบ่แม่นน้องไอไปเรียนได้ผู้พันมันอยู่ไกลถ้าอยู่ในอุดรนึกว่าเชียงเพียงกุดจับเห็นแต่เพ่งเพ่งนะครับตาไล่แล้วบ้าบ่อยก็ได้หิวเขาเราฮือได้บ่เนาะแม่เนาะ0902927444ปิดเบรกกับคอยรักต่างแดนเดี๋ยวชั่วโมงหนาโง่กลับมาหลังนิยายธรรมะกลับมาเจอกันนะครับอีพออีแม่ครับ

ียงคอยชายฟ้าจากต่างแดนเนาะแฟนน้อง

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

คิดคิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7 1

ทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ใกล้ก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังวือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับ
1: ฮัลโหลครับของได้รับไปด้วยครับที่ส่งเมื่อวานเนี่ย
0: อ๋อนะครับได้รับสินค้าแล้วเนาะ
1: ครับอุบลครับบ้าบอยบอกครับ
0: ครับบ้าดิวครับ
1: ครับผม
0: ครับครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ
1: ที่ส่งสินค้าเมื่อวานเลยนะครับจากอุบลจาก
0: คร
1: ับไง
0: ครับ
1: เมืองอุบล
0: ครับผมของคุณจงรักเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อ
1: ครับเดี๋ยวรายการต่อไปสิสร้างอีกทีเด้อครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับผม
1: ให้ลองใส่บางคน
0: ครับได้เลยครับผม
1: ครับผม
0: ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณจงรักวันเริ่มทางนะครับตำบลขามใหญ่ครับอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเพิ่นโทรมาพอดีกับไอช่วงเข่ารายการพอดีเนาะกำลังบาชีเข่ารายการพอดีเพิ่นก็เลยโทรกันเข้ามาบ่ได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าซั่นเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับที่โทรมาบอกกันกับผู้บ่าวเดียวกระเตนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอยู่กับพี่กำหน่องนะครับในชั่วโมงที่3เบรกที่3ครับเนื้อเพลงงานเพลงนะครับจากคุณแม่เพื่อนใดแนะนำกันเข้ามาว่าน้ำท่วมให้แม่ฟังน้ำหน่อยเด้อว่าสันของคิรีสีประจวบเข้ากับบรรยากาศพอดีแล้วเนาะอีเมียฝนกระตุกหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ปิดวิทยุหนีจากกันแล้วก็ย้อนว่ายังก็ย้อนว่าสภาพดินฟ้าอากาศนี่ละอยู่นอกสถานีตอนนี้ก็บึ้มบึ้มอยู่อีเมียทั้งฝ่าทั้งฝนแต่ว่าบ่มีร่มไข่แน่อยู่ตกมาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยเดี๋ยวเนี่ยทางอุดรก็เลยนะครับลงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยผู้ใดที่ฟัง FM 106.75 ก็คือบ่ได้ยินแล้วครับพอว่าลงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยฝนก็ตกฝ่าเขาห้องอีเมียทั้งนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเป็นจังใดแน่นอนสภาพดินฝ่าอากาศฝนฝ่าเป็นจังใดแน่นะครับสวัสดีครับแม่สนิทครับ
2: เอามาส่งไปลาของเน
0: า
2: ะ
0: จัดส่งไปแล้วนะครับจัดส่งออกจากบริษัทไปแล้วครับแม่จัดส่งออกจากบริษัทไปแล้วครับแม่ครับ
2: เงินมากแทนดอกบางวันไปเห็นมากไปเห็นมากเงินเงินมากนี่แหละคือกระจกบานไม่ไ
0: หว
2: ละ
0: อาจจะเป็นบ่มือนี่ก็อาจจะอันน่าจะนำมือนี่ละครับอีเมียน่าจะเป็นมือนี่ละ
2: ที่บ้านปลาที่ว่าที่ว่าเกี่ยงไป
0: ครับผมครับผมจัดช่วงออกไปมือบ้านแล้วครับ
2: จ
0: ้าใจแม่ครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณแม่สนิทนะครับทั้งตำบลบ้านขอโน่นสังอ่า090ครับ292ครับ7444ครับ0902927444นะครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับแน่นะครับคือตัดไปเนาะของคุณนครับหนูกุลทางนครับตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเปิ้นโทรมาแล้วสายมันตัดไปนะครับกดอารับแล้วหรือว่าเพิ่นสิโทรมาบอกว่าได้รับสินค้าแล้วบ่เนาะเพราะว่ามือนั่นเพิ่นสั่งกับบ่าวเดียวอยู่นะครับอาจจะโทรมาบอกนะครับว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อหรือว่าสิโทรมาสอบถามว่าบ่ท่านได้รับสินค้าเด้อก็มีอยู่2อย่างนี่แหละเนาะ เอาโทรกันเข้ามาใหม่นะครับ0902927444 090ครับ2927444นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับสนรกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้นะครับจัดส่งให้คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการมืออื่นนะครับเพราะว่าเมื่อนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยจัดส่งให้วันเสาร์นะครับที่ได้รับสินค้ากระประมาณมือวันอาทิตย์หรือว่ามือวันจันทร์นะครับมือวันอังคารสินค้าบัตรในหัวหน้าเฮียนาบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยนะครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนครับครับบ้านเดี๋ยวรับสายครับ
3: ได้รับของเดี๋ยวจ้าวางหันเนี่ยแกะกองหมัดมาเลย
0: โอ้แกะกองหมัดหมาดเลยวันตีสดๆหอนๆเลยแม่นบ
3: อจ้ายามองหอมหอม
0: โอ้ครับผมได้ของสินค้าครบอยู่ตัวเนาะ
3: ครบอยู่จ้าสี่กล่อง
0: สี่กล่องครับผมขอประคุณหลายๆครับ
3: จ้าขอเพลงเลยจ้า
0: เพลงไหนครับ
3: เบอร
0: ์
3: โทรเจ
0: ้
3: าช
0: ู้เบอร์โทรเจ้าชู้นะครับของดอกอ้อเนาะ
3: จ้าขอบคุณครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณหนูกุลทางดุ่มใหญ่ครับวาสันสดสดหอนหอนเลยวาสันได้แกะกองมาหมาดหมาดใหม่ใหม่สินค้าครบถ้วนเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำก็อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยเอื้อยอายน้องนุ่งลุงปานาอาเนี่ยแหละครับที่คอยอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือจังป่าใส่น้ำน้ำกับพึ่งวังป่าป่าใส่วังเบิ้นจังลองลอยไปน้ำน้ำเนาะอีเมลถ้ามาใส่ห่วยงัวคุ้ยอาศัยแอกครับแต่เหกอาศัยไก่ตุ่มจึงโดดตุ่มจากขวานเพิ่นว่าคือจังขวานอาศัยใหม่นกไส้กะอาศัยโกนข้นกะอาศัยข้นพึ่งกันโดยดามข้ามาใส่หมอหมอหม้ออาศัยซองขวางอาศัยไม้ขอนตีต้องจังคอยดังบัวอาศัยเสื่องน้ำน้ำพึ่งว่างตุ่มไพรกับนายพึ่งกันโดยดามอันว่าเสือสางสางกวางฟังอาศัยปลาปลาอาศัยสิงหายนะแน่นมืดมุ่งแล้วเนาะอีเมียต่างคนนะครับต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเอาจังใดนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำก็ขอบพระคุณคนตาคนยายนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่

0: สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแมนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะทุกคน
1: เอาอย่างเป็นของแถมครับ
2: ของแถม
3: เอายังไงใหญ
2: ่เอาน้ำมันหน่อย
3: เอาน้ำมันนวดครับ
1: เอาน้ำมันนวดนะครับสูตรใดครับ
3: สูตรเย็นครับสูตรเย็น
1: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้คุณแม่มืออื่นเด้อมือวันเสาร์เด้อบอกแม่เพิ่นนำเด้อ
3: ครับ
1: อาจจะได้รับสินค้าประมาณมือวันอาทิตย์นะครับผม
3: ครับ
1: ครับผมส่งในนามของคุณแม่สีไวสว่างเนตรเนาะ
3: ครับ
1: ครับผมขอพระคุณหลายๆครับ
3: ครับขอบคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณแม่สีไวสว่างเนตรนะครับทั้งปุ้นละครับอยู่ทางตำบลหนองขานะครับอำเภอปทุมราชวงศ์สายจังหวัดอำนาจเจริญนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยคุณแม่ว่าขอเป็นน้ำมันนวดเย็นนะครับเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้มืออื่นนะครับเมื่อนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยจัดส่งให้วันเสาร์นะครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับเมื่อวันจันทร์ได้รับสินค้าได้แม่เด้อนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพิษสมัยสมน้อยนะครับตำบลหนองเต่าอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีกระสายเส้น2กระปุก900บาทกาแฟ1กล่อง350บาทนะครับเป็น 1,20050บาทของจำร่วยขอเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนนะครับเอาขอบประคุณหลายๆจัดช่วงให้มืออื่นเช็คเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามือนี่ปิดรอบในการทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอา090-292-7444ครับ0902-927444นะครับโทรกันเข้ามาได้เลยคุณตาคุณยายเอียไอน้องนุ่งลุงปานะอาทีมีปัญหานะครับเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพอัดแน่นไปด้วยสมุนไพร32ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นมีส่วนผสมของคอลลาเจนนะครับที่จะไปเสริมสร้างไปซ่อมแซมไปฟื้นฟูไปเติมเต็มส่วนที่มันทรุดโทรมไปตามกาลตามเวลานะครับ1กล่องราคา350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,800 กล่อง 2,000 บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันเอาไปกินเอาไปทานได้เลยนะครับเพราะว่ากาแฟของเราเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลนะครับน้ำตาล 0% ผู้สูงอายุผู้สูงวัยก็ดื่มได้ทานได้นะครับเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำนะครับกินเข้าไปแล้วบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นนะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยเอาไปกินเอาไปทานกันได้เลยนะครับเพื่อสุขภาพหรือว่านะครับมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเฮานะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยเกี่ยวกับดวงตาเกี่ยวกับสายตาฟังรายการเฮาอยู่เป็นประจำประจำนะครับอยากจะล่องเบิ่งนะครับด้วยความยินดีเนาะคุณพ่อคุณแม่โทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับ1กระปุกมีอยู่30แคปซูลนะครับเป็นชนิดแคปซูลราคากระปุกละ650บาทครับสั่งซื้อ2กระปุก 1,300 บาทมีของชำร่วยนะครับหรือว่าคุณตาคุณยายจะขอเป็นส่วนลดนะครับก็ได้นะครับเหลืออยู่ 1,200 บาทนะครับคุณพ่อคุณแม่บางปู่บางคนจะขอเป็นส่วนลดนะครับด้วยความยินดีได้เลยนะครับ 1,200 บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับหรือว่า อยากจะได้3กระปุกจากราคาเต็ม 1,950 บาทนะครับเหลืออยู่ 1,800 บาทถ้วน1,800 บาทถ้วนนะครับจะได้สมุนไพรบำรุงสายตา3กระปุกและกะยังมีของชำร่วยนะครับเลือกได้1ชิ้นครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับวิทยุ1เครื่องกาน้ำร้อนไฟฟ้า1ใบผ้าห่มนวมอีก1ผืนรวมไปถึงกาแฟสมุนไพรก้อนคำอีก1กล่องนะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อสายตา3กระปุกในราคา1,800 บาทนะครับของชำร่วยเลือกได้เลย1ชิ้นครับผมสนอกสนใจก็โทรกันเข้ามาได้นะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444090ครับ292 7444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้ครับ

ลูกที่ได้อุเทยังบ่ทันป่อนเขาให้เอาท่าเอาตื่นกินเด้อพี่เออ

สินใจร้ายปียานเต็มปอบลาปลูกข้าวแก่ลูกแลนหามันจำเป็นน้องจังโตก้มหน้าเส้นสิดาก็ยอมรับเฮาตกอับเป็นน้ำฝนเข้าหน้าตายเล่งอายปานใดแข็งใจสู่พ่อเอ็นดูกับใครเน่ละยานไหลเด้อยานแต่เบิดแต่แล่พ่อแลหน้าเบิ่งลูกสาวว่าพ่อเอ้ยละเป็นพ่อเล่าอยากได้ลูกเคยผู้ลูกสาวลูกเพิ่นตั้งตัดสวัสดิ์หนูบ่ให้ไปเกี่ยวกองเป็นน้ำนองนี่ลืมคว่ำมาสำรวมดูแล้วเป็นน้ำสิ้นดอกน้อแม่ระบางที่พอเปิ้นซอยเก

ขอมาเด้อสายใจลาพ่อเมียไปเสียงลูกใครอยู่ไหนเงินไปกล้วยก่อนญาติหลายดีญาติแต่เมียถือไม่

的归靠我苦ออกตัวคิดถึงเขาจะถือผ้าสังฆะเหลืองเคยได้ห่มด้วยน้องยามจะกินให้คนจบเนาะยินให้คำนามยกถวายบัดเทมาเป็นโยมผ้าละทั้งที่ขายประตกอยู่กับผมบัดเทเอาเมียส้มผนูแดงมาแขนปนถึงเข้าจนขาที่ขอยอมสู่กับเมียสู้พ่อเท่านายเลยยักอายหอดพวกพี่น้องผู้เขาจ้องกระหุ่มพ่อเคล็ดไปว่าสังมาแขนเจาะก็คือผมบอสมีใหม่เรื่องปัญหาหัวใจก็สู้

ผู้ใหญ่เพ่งมาเจ็บใจคือไฟห่อนแสนอาทรมาเอาอังห้ามลูกสาวบ่ฟังอยากให้มันได้หน้าเลยเป็นบ้าผันดูหนีคู่เขาดีนี่คันเงินเดือนได้หลายพันมันนั่นกับบ่อยเกี่ยวจันดวงจันมีหน้าหน่อยคองเดียวอยู่โน้นบ่าป่าแต่บ่แค่ซ้ำคันแม่นผมมันบ่สมลูกสาวข่อยพอเที่ยวอ้อยห้ามบ่อยู่มีแต่รู้ตะพืชหน้าเลยสิบ้าเป็นห่วงมันดันก็ดันมาแล้วผิดจากแนวพอกับแม่แวะไปซ่อนอยู่ซ่อนจานกะล่อนบักทุกจนมันกระโดนมาแล้วแต่คนแซวมาให้ข่าวว่ามันออกลูกน้อยเป็นไส้จ้อยคิดสะอ่อนอยู่กับผัวข่าวว่ามันเดือดร้อนเกินขาดและง่ายที่ไปหาปันสั่งหลายบักลูกเคยค้นให้แม่นไปกันมานั้นเดี๋ยวเบิ่งมันหน้าลาลาอ้าวกูนึกว่าแม่นไทยที่สายใจตัวนี้ที่สายใจที่นับหมา

คู่ใหญ่เพ่งมาเจ็บใจคือไฟห่อนแสนอาทรมาเอาอังห้ามลูกสาวบ่ฟังอยากให้มันได้หน้าเลยเป็นบ้าพันดูนี่คู่เขาดีนี่คันเงินเดือนได้หลายพันมันนั่นกะบ่เกี่ยวจันดวงจันมีหน้าหน่อยคล้องเดียวอยู่โน่นบ่าป่าแต่บ่แค่ซ้ำคันแม่นผมมันบ่สมลูกสาวข่อยพอเที่ยวอ้อยห้ามบ่อยู่มีแต่รู้ตะพืชหน้าเลยสิบ้าเป็นห่วงมันดันก็ดันมาแล้วผิดจากแนวพ่อกับแม่แวะไปซ่อนอยู่ซ่อนจานกะล่อนบักทุกจนมันกระโดนมาแล้วแต่คนแซวมาให้ข่าวว่ามันออกลูกน้อยเป็นไส้จ้อยคิดสะอ่อนอยู่กับผัวข่าวว่ามันเดือดร้อนเกินขาดและง่ายสิไปหาปันสังหลายบักลูกเคยคนให้แม่นไผกันมานั่นเดี๋ยวเบิ่งมันหน้าลาลาอ้าวกูนึกว่าแม่นไผอีสายใจตัวนี้อีสายใจอีน้ำหมา

มึงมาอย่างนี้อย่างนี้อย่าปีนี้ให้ห่างลืมแล้วบ่กูตักทางแต่มือคุณบุญคุณนั่นกูบ่ท่วงมึงมาอย่างหึกูบ่มีลูกมีเต้ามึง

่ยับลูกแทนมาเห็นลูกมายะโมโหเตดนะโมปาเลียนไหวหายใจน้ำเปรียบเสมือนคนไข่บ่มียาสิมาใส่และน้ำดำไว้น้ำปันตวงบ่มีไอดอกเอ็ดแต้วปุ๋ยโตมาใส่แล้วอันที่ทรงบ่มีเลยเคยไปเอาสาคนสิปอนเขามีตาเนี่ยลูกที่มาติดนี่ขอยืมเขาร่ำพอละทุนเท่าไรที่ทรงให้ทั้งดอกเบี้ยสิ

0: แม่นยังก่อมึงสิมาซื้อข้าวกูว่าติมึงมีเงินหลายปานใดมาซื้อข้าว
1: โอ้พ่อพ่อแม่ลูกสิมาซื้อลูกสิมายืมนำพ่อ
0: มายืม
1: โดย
0: จ้างซะกูก็บ่ให้มึงไปคันมึงอยากได้ข้าวน้ำกูน่ะมึงปาลูกปาผัวซะ
1: โอ้ยมาต่างว่าแต่พ่อคันบ่ให้อีหลีให้ลูกยืมจักเท่าหาพ่อได้เป็นประสงหาปีสิมาลูกสิส่งดอกพ่อแม่ลูกมาขอลูกมายืมแต่ๆดอกกับต้นสิส่งคืนจังได๋ไปลูกจักหาทางให้เด้อพ่อคันบ่ได้หลายอีหลีก็ได
0: ้สิสายใจให้กูถามจักท่วมแหน่คันมึงอยากได้ข้าวไปกินกูสิเลี้ยงหลานกูก็สิเลี้ยงเอาให้มึงป๋าผัวซะมึงป๋าผัวได้บ่
1: พ่อมาสร้างว่าแท้ทุกกับพี่มันได้รวมกันแล้วก็สิเลี้ยงกันไปเป็นตัว
0: มึงป๋าบ่ได
1: ้ลูกลูกป๋าบ่ได้ดอกพ่อ
0: ป๋าหนีไปที่ลูกหมาอัปปี้บ่ว่าตะหาทั้งเม็ดเดียวกูก็บ่ให้หนีจากเงินกูไปเดี๋ยวนี้ที่ลูกหมานี่ไปไปกินคุ้มฮักคุ้มมักของมึงบ่น่ะมึงมักบักกูเคยคนจนหมูขี้ทุกหมูขี้ยากบ่มีบ้านคิดบ้ามุดบ้าหมาหนีไป

0: ป๋ามามึงดีสบายพอใจป
1: ่ะพ่อเอ้ยพ่อลูกผู้หญิงคนเดียวพ่อบ่เหลียวฉันยอมแพ้ตาจะคุ้มเส้นแต่เอาแม่ลูกพ่อว่าส่วนบุญคุณลูกวอนหาพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยจนคอยดอกใหญ่โตข้าวตกตุกพ่อปันบ่เอาโอมีแต่พ่อลงเหือนหนี
0: หนีไปกูอย่าไกลกูหมา
1: ลูกบ่มีจังมาหากราบทำมาขอความช่วย

มองให้ลมสีตองในหน้าน้ำไหลกองน้ำลำคลองพุ่งสิไหลลัดเดียวลงคอยก็ต่อบุญเหลียวมองหน้าทุ่งกวงต้นเขาแก่

ป้าห้องขาบมาขอบาดตาซ่อนสำนวนเอียงอีกต่อไปบอกมาก่อนได้มันทำให้บ่พอใจประสบโชคขอลุงเอ้ยผมสุนันขอยอมือต่างดอกไผ่สมมนาวายทานผู้ฟังอันนี้สั่งล้มใจตาตั้งที่เขาหลบบูชา

ทียบทิ้งแล้วคงเทียบทำหน้าสังขาวสุขจนเสียมือย่านหลายหรือย่านจะไปบ่พ้นไปขายแน่นอกเงื่อนอีกสามเดือน

0: ็นเมื่อมาทั้งฝุ่นเดินกับไผน้องไวๆนั่นไผจะเดินออกหนามาคือเคยพ่อพบกันน้อง
1: เฮ้ยเอ้าไปจังได๋เฒ่าแก่สวัสดีครับ
2: เออสบายสบาย
0: เชิญครับเชิญครับเชิญนั่งสา
2: อายุรีสบายอ่ะ
0: ครับสบายดี
2: เออรีๆๆ
1: เอ้าสายใ
0: จเป็นจังได๋หึคือบ่ได้หยังมาได้บ่ล่ะ
3: ถึงว่าพ่อเป็นติดทิมเหลือแห้งทิมว่าพ่อรวย
0: ไปว่าละตัว
3: น้อยหัวใจนึกว่าพ่อสิช่วยเฮาสิอวยยับเฮาจนบ่เหลือตนเลยน้อคืออิ่มพ่อหลานแล้วมีแต่ตังหาแต่ว่าเว้ๆปล่อยดาหนีจากเงินลงมาย่างได้ยินต่อห้องเสียงกล่องเอิ้นว่าหมาพี่เอ้ยขึ้นฮอดเตือนผัวเอาลูกตุสาเบิ่งหน้าลาปัดเป็นเมีย
0: ไปว่าละตัวถ้าพ่อแล้วต้องเป็นคนแบบนี้
3: พี่เอ้ยพี่พ่อปันเสียใจหลายลูกสิตายบ่ยอมเลี้ยงบ่ฟังเสียงไปเว้าเศร้าเศร้าก็บ่อยู่มีแต่ปู่บ่เบิ่งหน้าน้องซ้ำมีแต่ย้ำบอกให้

0: เกิดจังใดก่อน
1: พอบ่ให้ดอกอ้ายไปบ่มีความหมายจำว่าไปให้เพิ่นด่าพ่อเดียนต่อแกมาหาคนงานให้พี่เว้าเพิ่นมาแต่เรื่องหยัง
0: พวกนึกเลยพวกกะอีหยังอ่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณพ่อเข้าใจ
2: บางทีผมมาเชิญต่อแจมานั่งบ้านผมยังไม่ทันได้บอกจะคว่ำเลยผมได้บอกเรื่องส่วนตัวกันกับต่อแจไม่เรื่องอย่างที่บอกกับผมเลยคร
0: ับอ๋อคืออย่างนี้ว่ามากก็บ่มีอีใหญ่มากมายมากมายหรอก
2: ค
0: ืออยากจะมาหาคนงานไปตักอ้อย
2: ฮะ
0: อยากจะมาหาคนงานไปตักอ้อย
2: หาแต่เพียงคนงานไปตัดอ้อย
0: อยากจะได้คนงานไปตีกอ้อยแล้วก็อยากจะได้ผู้หญิงจักสี่คง
2: เอาไปเป็น
0: แม่ครัวล่ะ
2: โอ้เจ้าแกไอเรื่องคนงานนี่มันบ่อึดหรอกครับเรื่องคนงานผมนี่พ่อหาได้แต่แม่ครัวมันหายากเด้คันเมียผมเขาบ่ฆ่าลูกน้อยคงทําพวกให้รับรองไอคนงานนี่หาได้ครับไปผมสิพาไปมื้อใดก็ได
0: ้เร็วข้าลูกน้อยเมียเลือข้าลูกน้อยอ่ะ
2: ครับ
0: ลูกอะไรกินเหลือลูกอะไรกินเหลือ
2: ลูกผมเนี่ยเพี้ยนได้3 4เดือนครับ
0: อุ้ยบ่อยากว่ากินลูกโป่งกินลูกโป่งกว่าลาย
2: ไอ้เรื่องลูกโป่งลูกปองนี่มันได้เยอะครับแต่ว่าเมียผมสิไปบ่หรือสายใจว่าจังได
0: ๋ทางกลางนะอยากแกไล่คนชั่วๆอย่างเงี้ย
2: แกอยากได้ไปสายใจคิดว่าสิไปได้บ่

ับพร้อมอย่าไปบ่อย่าไปพ่อหน่อยแต่ความจนมันมาไล่พี่เอ๋ยฉันละเพียงลูกไว้ทางน้องแม่นบ่จีนดอกพี่เอ๋ยความนินทามันบ่จบครบสิ้นแล้วตั้งแต่ไผสิยันยากปานใดสิกัดฟังปอกเงินบ่

ตกลงสองฝ่ายกันเห็นน้ำทองพอปลาหยังดอกปีเอิ้นนายเก็บหวังไม้มุ่งโตเข้าสวยนอลุงมีลูกหน่อยก็ได้ห่างแก่กันหาคนตั้งผัวเลี้ยงลูกอยู่ทางเมียไปขาดเที่ยวจรพ่อแม่เอ้ยโตปังสวยเดือดอ่อนอ่อนเองบ่เก่งหยังทั้งเวียงวังมีเงินสิได้ขึ้นมาบ้านเมียใจหันผัวใจสู่สิลองดูหนีไปเที่ยวลูกผู้เดียว

0: ว่ายังไงว่ายังไงจะไปกับอ้วบอ่ะ
1: ครับพ่อใหญ่เฒ่าแกสายใจท่าน้องตกลงแล้วที่สิพาเฒ่าแกไปหาคนบ้างงานท่าน
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักการรับเอิร์ฟสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 092-292-744สุข

0: มู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: เอออดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายลงศพ
1: ฮะขายลงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้ากันสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาน้อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมเด้อหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้แล้วนำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทแล้วอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

0: ควายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำปาดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดสุดร้อนสุดเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

แพงเตียงพ่อแม่เอ้ยจักสิแพงไปตะยังเทศบรังกะแก้นะท่านเทศแหงประตั้งซ้ำบ่ลำคาหนูสิแตกแยกไปใส่

ใส่ต้องแกงยังพื้นดังประจันนะถึงว่าอายุใดไว้แก่ปุ่นปัดชิมก้อยไก่ก็เหมือนกันดังเงายังหน่อยก้อยกายะหน่อยคือผู้สาวขึ้นใหม่เดิมพี่เด้อก้อยเป็นคือผู้สาว

0: นี่ล่ะคุณพี่พ่อนทิพย์สิบประการที่มัมฉันพุทธดีต้องการหรือว่าอยากได้ลงไปน้ำเพื่อไปประดับเนื้อประดับกายคุณพี่สิให้พุทธดีได้บ่พระเจ้าพี่
1: ขันไปยินทาธิราชได้ฟังเสียงน้องนางพุทธดีมาอ้อนวอนขอพรทิพย์ทิพย์สิบประการไปแล้วเช่นนั้นพระยินทาธิราชก็ไม่ขัดขืนน้องนางพุทธดีแม้แต่ประการใดจึงตัดเป็นนัยคาถาวเยเตทัสวราตินาเมสมตาดวงสวาสจงสมปรารถนาในพระพรชัยสิ่งอันใดดังต้องการขอให้พระยาวมานจงสำเร็จเหตุผลให้นางได้ไปบังเกิดในมงคลความยากจนอย่าประสบให้นางได้มาโลคชสารสังวันทรงจงเกิดแก่พุทธดีเทพกัลยาณีทุกทิววันขันตกมาในระหว่างนี้เป็นกันว่าจบกันทัศพรมี19พระคาถานิธิตาก็ได้จบลงแต่เพียงแค่นี้บัดนี้พวกอาตมาทั้ง6รูป6พระองค์ก็จะได้สนทนากันในกันนิมพานสืบต่อไปโดยจะจับเอาเนื้อในใจความของพระนางพุทธดีว่า
0: จับใจความในตอนนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระยามานพุทธดีได้สดับสวรรณีสามีตรัสก็เอื้อนอัดออกเพื่อก็เอื้อนอัดรับพรภัยตั้งใจจุติจิตเอาชีวิตดวงวิญญาณอุบัติมาถึงชมพูเข้าไปอยู่ในอุทธรของบางอ่อนมัทราชมาสิ้นทศมาศถึง10เดือนทำการเพียรเจริญไว้อายุได้16ปีแล้วนางก็ได้เป็นอัครมเหสีกรุงสนชัยในสีพีมีความสุขไม่ทุกข์เลยก็มีนาการะครั้งนั้น
1: ขันพยินทาธิราชจึงเล็งยานถือพระเจ้าวมานพุทธสดีที่รับพระพรชัยไปทั้ง10ประการสมประทานความตั้งใจหรือไม่หนอพระยินทาธิราชเล็งยานดูแล้วก็ว่าทราบข้อประสงค์บุตรบริสุทธิ์มีศีลธรรมจึงลำพันไประลึกหาคนใดนั้นในชั้นฟ้าสมควรลงส่งไปบังเกิดสันดุสิตนั้นประเสริฐสมควรจริงทราบแล้วก็ไม่นิ่งเฉยเลยไปถึงสันดุสิตเข้าใกล้ชิดแล้วก็สมกอดโอ้พ่อจะลากจงผินพระพักมาทางนี้ฟังสาวนีคำเพราะว่านางพญาพุทธสดีต้องการบุตรขอเชิญพ่อไปบังเกิดในมนุษย์บำเพ็ญทานหรือเจ้าจวิมานมาเป็นเลศพ่อสังเกตดูท่วนทีไม่มีใครพ่อจึงได้มาแช่เชิญจำเริญสันดุสิตจะได้คิดเป็นธรรมนะลูกรักผู้มีพักกันเจริญ
2: อนุสนธิแห่งพระธรรมเทศนาวารานิยตมาผู้ได้รับแล้วซึ่งคำสมุนสมัญญาจันทานุมัติจากเจ้าพระคุณผู้สมบูรณ์ไปด้วยปีชาญาณเฉลียวฉลาดธรรมาโนนมีนามปรากฏในทางพุทธศาสนาว่าท่านพระอาจารย์สมจิตได้มาให้อาตมาว่าหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่ของพระเวสสันดรติสัตว์แต่หน้าที่นั้นจะยกไว้ก่อนจะยกย้อนผ่อนผันหันมาว่าหน้าที่สันโดษสิทธิ์ไปพังๆก่อนเพราะหน้าที่นี้ยังว่างเปล่าอยู่ต่อไปข้างหน้าจึงจะได้ขันว่าหน้าที่ของเวสสันดรสืบต่อไปบัดนี้จะดำเนินตามหน้าที่ของสันโดษสิทธิ์ดำเนินความว่าเอกาธิวสังกันอยู่วันหนึ่งสันโดษสิทธิ์ได้ในรัตนการออกไปเห็นพระราชปิตาเสด็จมาเข้าสู่ปางปราสาทของตนฉะนั้นจึงได้ออกไปต้อนรับคำรัตนาของพระอินทาว่าจะให้ลงไปบังเกิดในเมืองมนุษย์โลกสันโดษสิทธิ์จึงตัดตอบคำรัตนาของพระบิดาว่ากระหม่อมฉันยังก็อยากล่วงไปดอกพระเจ้าพ
1: อว่าจังได้กะลูกลาที่พอพยินท่ามาเชื่อเชิญจำเริญให้เจ้าล่วงไปบังเกิดเมืองมนุษย์โลกนั้นเจ้าพอปรารถนาเจ้าพออยากไปเจ้าเห็นว่าเมืองมนุษย์โลกมันเป็นจังไดเจ้าจังบ่อยากไปลูกลาเว้าสุพอฟังเบิ่ง
2: เมืองมนุษย์โลกพุ่นมันถูกปัญญาพระเจ้าค่ะ
1: อยู่เมืองมนุษย์สโลกนั้นเจ้านั้นเคยอยู่มาแล้ว
2: แม่นล่ะ
1: เคยกายมาแล้วต่างๆหน้าหน้าจังบ่อยากล่าสวรรค์ทองลวงล่งไปเมืองใต้อีกบัดนี้ว่า
2: แม่นล่ะพระเจ้าพอ
1: ถูกปันใดยากปันใดลูกตาเว้าสู่พอฟังเบิ่ง
2: เบิ่งเด้อลูกสิเว้าสู่ฟัง

0: ลยลาอันเมืองคนนั้นดัดสัจจันทร์ด้วยยิ่งขันสิรินลำเยี่ยมกับพ่อได้คู่สุนี
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
3: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ จ้าสั่งกาแฟนะจ้า
4: ได้ครับเอาจะกองครับ
3: เอาซี่บ่เอาซี่กองจ้า
4: ครับผมกาแฟซี่กองเอาอีหยังแถมครับ
3: อีหยังเนี่ย
5: สูตรเย็น
3: เอาสูตรเย็น
4: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นเน
3: าะจ้า
4: ได้ครับแถมเป็นนวดเย็นครับคุณประภาวดีสมรหันนี่เนาะ
3: จ้าจ้า
4: ได้ครับพี่อยู่เดิมเป็นตัวเดิมเนาะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
3: จ้า
4: จ้าเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับมืออื่นรอรับสายขนส่งเด้อ
3: จ้าจ้า
4: จ้าสวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
7: ขอสั่งยานวดสมุนไพรก้อนคำหน่อยครับ
6: ได้ครับเอากี่กระปุกครับผม
7: 2กระปุกครับ
6: เป็นสูตรร้อน1เย็น1ใช่ไหมครับ
7: เอาเย็นหมดครับ
6: เอาเย็นหมดเลยเน
7: า
6: ะ
7: ครับ
6: ได้เลยครับสูตรเย็น2กระปุกขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
7: สมยศเอมโอดครับ
6: คุณสมยศเอมโอดบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
7: 124
6: 124หมู่ที
7: ่7
6: หมู่ที่7ครับตำบล
7: เหล่าบก
6: เหล่าบกอำเภอ
7: ม่วง30
6: ม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเนาะ
7: ครับผม
6: เบอร์โทรก็8863ที่โทรเข้ามานี่เนาะครับเนาะ
7: ครับผม
6: ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขนส่งโทรหานะครับรอรับสายขนส่งนะ
7: ครับผม
6: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
8: ยังได้ยาใช้เส้นก่อนค่ำนะ
6: ครับกับใช้เส้นกระปุกละ450บาทครับพ่อจะกระปุกจ้ะ
8: 2กระปุก
6: กระใสเส้น2กระปุก900พ่อเอายังอื่นเพิ่มน้ำบ
8: ่ฮะ
6: เอายังอื่นเพิ่มน้ำบ่ครับหรือเอายังเดียว
8: เอาประกันสูตรภาพสูตรเย็นทั้ง2อันละปุก
6: นวดร้อน1เย็น1ครับผมเป็น 1,200 บาทที่พ่อเอายังแถมมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
8: หมดมีนะแถมดิ
6: ครับมีนะแถมครับพ่อซื้อครบ 1,000 มีนะแถมพี่พ่อเอายังมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับพ่อเอายังครับ
8: ผ้าขนหนูป่ะ
6: ค่ะคนหนูเนาะขอชื่อที่อยู่คุณพ่อครับผู้รับสินค้าครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
8: พ่อสมบังหาวิรถตำบลลาด
6: พ่อสมยังเกาะ
8: สมบัง
6: สมบังนามสกุล
8: หาวิรถ
6: หาวิรถ
8: เออ
6: รถไอ้ล้อเลือดทอถุงนี่เน
8: า
6: ะ
8: ล้อเสือนะ
6: อ๋อล้อเลือดทอเสือ
8: เออ
6: บ้านเลขที่ถ้าไหนครับพ่อ
8: 76 7
6: 767ตำบล
8: ลาดพัฒนาอำเภอเมืองสารคาม
6: พัฒนาอำเภอเมืองสารคามนะพ่อเนาะได้ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้เบอร์โทรกับเบอร์อีพ่อโทรเข้ามานี่เนาะ
8: เบอร์นี่ละดีอีกโดนมือคิดว่าม
6: ืออื่นก็ได้ของแหละครับพ่อมืออื่นอีพ่อรอรับสายขนส่งเด้อ
8: ยอดโทรหาเด้อ
6: พ่อ1,200บาทบ่มีบวกเพิ่มนะครับ
8: เอา
6: โอเคครับพ่อขอบคุณครับพ่อสมบังครับ
9: เข้าค่ะ
6: สมุนไพรก้อนคำครับ
9: อ๋อสั่งกาแฟหน่อยจ้ะ
6: ได้จ้ะเอากี่กล่องจ้ะ
9: เอา 1,000 บาทจ้ะ
6: 1,000 บาท4กล่องเนาะของแถมมาเป็นอะไรจ้ะ
9: มันมีอะไรบ้างคะ
6: มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟครับเลือกได้1อย่างน้ำมันนวด
9: เอาแก้วกาแฟค่ะ
6: เอาแก้วเนาะครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
9: วนิดาพันลำพักค่ะ
6: คุณวนิดา
9: แอดไลน์หาที่ได้ไหมเบอร์นี
6: ้ได้แต่ว่าตอนนี้ผมจัดรายการสดอยู่เป็นพี่บอกที่อยู่เลยได้ไหมหรือยังไงหรือว่าพี่จะพิมพ์ให
9: ้เดี๋ยวพี่พิมพ์ให้เดี๋ยวพี่จะเขียนชื่อเขียนที่นามสกุลให้
6: ได้ครับได้ครับพี่เดี๋ยวผมพูดแอดไลน์ครับครับพี่
10: ไม่ต้องตาครับ
11: อันบ้าบอย
6: ครับแม่
11: อ
6: ัน
11: เนี่ยสั่งยานวดนะ
6: ได้ครับแม่นะมันนวดเอาสูตรร้อนกับเย็นมาครับ
11: เอาร้อนกับเย็นเด้อ
6: ครับผมเอาร้อนกับเย็นคู่หนึ่งเนาะ
11: จ้า
6: ได้ครับ300บาทย่างเดียวบ่ครับแม
11: ่เอาย่างเดียวก่อน
6: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้จ้าแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อ
11: กินของง่ายตายพี่เดียวยาว
6: แค่ยั่งครับแม่ยั่งมือนี่สิยากได้จักหน่อยมือนี่ยั่งสิว่าได้กินง่ายดอกครับกินกาแฟกับขนมปังไว้ก่อน
11: วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วผู้เดียวเงาเงาอยู่แม่ว่าโอ้
4: แม่แม่นอนลูกเต้
11: าเลยว่า
4: เนาะยังครับแม่ครับยังครับ
11: เงาเงาแต่น้องว่าเนาะคงให้ทุกฟองไปน้องว่าเนาะ
4: เออคอยคอยสู่ไปตามกระยืมไปนี่ละแม่
11: เออเอาบืนไป
4: จ้าบืนไป
11: นะแม่บืนแน่นอนละ
4: อืมพอได้เงินค่านมลูกค่าเพิ่มเพิดค่าพาคลอด
11: เดือนได้ละเพิ่นมีคลอดอ่ะ
4: เดือนสิมานี่แหละครับแม่เดือนสิมานี่แหละครับ
11: โอ
4: ้ค่ะ
11: จะคนแล้วได้จะคนแล้ว
4: ผู้หลานนี่เป็นผู้ที่4ครับแม่ผู้ที่4
11: โอ
4: ้จ้าแม่
11: แล้วลูกชายจะกี่ระบังนี
4: ่ลูกชายครับแม่ลูกชายครับ
11: ผ
4: ู้สุดท้ายนี่เป็นลูกชายก่อนหน้านี้ลูกสาวเบิดจ้าแม่เอาขอบคุณนี่แม่เด้อเดี๋ยวสายเข้ามาเรื่อยๆครับ
11: จ
4: ้าแม่สวัสดีครับครับขอบคุณครับแม่ครับ
11: จ
4: ้าสวัสดีจ้า
5: แม่ประมวลครับ
4: สวัสดีครับแม่ประมวลบ่าวบอยครับ
10: จ้า
4: จ้าแม่สั่งอะไรดีจ้า
10: ตอนยานวดแม่อีก2ปุ๊กนะ
4: ร้อนกับเย็นบ่แม
10: ่จ้า
4: เอาเป็นนวดร้อน1เย็น1เนาะแม่เน
10: า
4: ะ
10: จ
4: ้าส่งแม่ประมวลสีชังที่อยู่เดิมนี้เนาะแม่เนา
10: ะจ้า
4: จ่าใส่ละไข่แน่อยู่ตัวแม่ได้ย้อนได้ย่ออยู่ตัวน่ะมันนวล
10: พ่อจะท่านั่นล่ะมันงดกัดยังกัดแม่งอดตอดจะสื่อท่าน
4: ั่นแล้วนั่นแล้วมันดีก็บ่มีไว้ประจำบ้านเนาะแม่เนาะ
10: แม่น
4: ครับเดี๋ยวลูกชายเฝ้าจัดส่งให้ครับแม่มื้ออื่นรอรับสายคนส่งครับ
10: จ้าจ้า
4: จ้าจ้าแม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
10: ครับ
4: ผมสวัสดีครับแม่ประสงค์ครับ
10: โอ้โหจักเถอะนะมันเป็นยังไงวิทยุคือหาเนี้ยแค่บาทนี่บ่ได้เดี๋ยวห้องบ่ได้ฟังก็บ่อยากได้ง่ายสถานีบ่จ้ะ
4: แม่นครับเป็น 98.25 แม่มันจะมีแต่เฉพาะเวลา 8:00 น. ถึง 11:00 น.แล้วก็4:00 น. ถึง 6:00 น.ตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นเพิ่มนี่ตอนนี้ออกสดอยู่ครับ8:00 น. ถึง 11:00 น. ออกสดอยู่จ้ะ
10: อย่าเต็มบ่ได้มีเลยนะวิทยุ
4: ขึ้นเสาตุ้มเลยแม่ 98.25 นะแต่ว่าเราไม่ได้เต็มเวลาเพราะว่ามันเวลาเขาว่างไม่หมดเขาก็เอาไว้พ่อเด็กคิดฮอดกันตอนนี้แม่หมุน
10: บ่ได้มีโปรแล้วบ่บ่ได้มีโปรแล้วบ่จ้ะ
4: โปรยังไม่ได้จัดนะแม
10: ่มือวันแม่นะไม่ได้โปรแม่
4: ใช่ครับกาแฟมันหมดครับแม่กาแฟเพิ่งมาก็เดี๋ยวจะรอจัด
10: ได้ขายดีแท้เน
4: า
10: ะ
4: จะรอส่งท้ายปีอย่างเดียวเลยครับแม่ประสงค์ครับผม
10: จ้ะแล้วแม่จะได้มั้ยนี
4: ่ได้ครับแม่เอากี่กล่องจ้ะ
10: เหมือนเดิม
4: 8กล่องแถมอะไรจ้ะ
10: ก็ไม่ใช่8กล่องนะไม่มีตังค์โอเค
4: เอา4กล่อง
10: 4กล่องจ้ะ
4: 4กล่องแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
10: เอายามั้ง
4: อันนั้นมันนวดบ่แม่เอ
10: าจ้ะ
4: น้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นจ๊ะ
10: อันใดดีจ้ะ
4: ก็ดีทั้งคู่ถ้าเป็นร้อนก็จะแก้มึนชาปวดแล้วก็ถอนพิษสัตว์ส่วนเย็นก็จะ
10: โอ้เอาแก้มึนชานั่นแหละมันชาลูก
4: โอเคแถมเป็นนวดร้อนให้แม่เนาะแม่หมุนมาเลยนะตอนนี้นะกำลังรายการสดอยู่นะ8 0 0 11 0 ทุกวัน 98.25 ขึ้นชัดอยู่อยู่ตรงงอยฟังได้ชัดเลย
10: บ่
4: ใช่ครับ
10: มีอยู่ไหนเนาะ
4: 98.2 หมุนลงมาจากทางไอ้นั่นนิดนึงทางซ้ายมือนะครับนี่ก็เป็นรายการเราเงี้ยวๆอยู่นี่ตอนนี
10: ้จ้าๆๆเอาไม่รบกวน
4: จ้าแม่ขอบคุณแม่มากครับสวัสดีครับ
12: ครับอ้าวบ่าวบอย
4: ครับแม
12: ่บ่าวบอยส่งกาแฟแม่จะแจกกล่องเด้อ
4: กาแฟ8กล่องคุณแม่เอาอะไรแถม
12: บ้านวันนี้เอาคนละกล่องเด้อเอาคนละใส่คนละกล่องเด้ออ
4: ะไรก็แม่
12: เอาใส่คนละอันแล้วก็ไปใส่อันเดียวกัน
4: โหแยกกล่องบ
12: ่แยกกล่อง
4: อื
12: ออย่าย้ายจะเบาน้ำอย่าจะเบาย้ายเด
4: ้
12: อ
4: ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับครับผมอีกของแม่พันธุ์นี่เอาซีกล้องเนาะแล้วของอีแม่นี่ซื้อว่าแม่หยังครับ
12: ฉันคือว่าปาก
4: ได้ยินบ่ครับได้ยินบ่ครับฮัลโหล
12: ปากเอ้าปาก
4: ฮัลโหลแม่พันธุ์ได้ยินบ่แม่พันธุ์ได้ยินบ่ครับฮัลโหลได้ยินบ่ครับครับแม่พันธุ์ครับ
12: อันมันบอกว่าแล้วบ่อย
4: ครับแม่อันเพิ่นว่าสิบอกที่อยู่แยกบ่หมายถึงว่าของแม่4กล่องแล้วของเพิ่นอีก4กล่องบ่
12: แม่นจ้า
4: โอเคโอเคครับแม่ครับจะขอซื้อที่อยู่เพิ่นแม
12: ่ที่อยู่มาให้แม่นี่ก็ได้ดอกส่งทั้งมาแม่นี่ก็ได้ดอก
4: แต่ว่าส่งไปเป็น2กล่องบัดนี้ของแถมเอาเป็นหยังครับ
12: เอาต่อหยังเอายันน้ำมันนวดบ่อันน้ำมันนวดสูตรเย็นเด้ออ
4: ันน้ำมันนวดสูตรเย็น
12: กล้องนึงอ่ะกล้องนึงเอาผ้าถุงก็ได้เอาหยังก็ได้แม่บ่ได้ว่าดอกผู้นั้น
4: ครับกล้องนึงเอาเป็นผ้าถุงเนาะกล้องนึงเอาเป็นนวดเย็นเนาะ
12: จ้า
4: เอาสิผมสิเฮ็ดเป็นกล้องใหญ่ไปกล้องนึงแต่ว่ากล้องน้อยเนี่ยผมสิแพ็คเข้าไปอยู่ในกล้องใหญ่แล้วค่อยแยกกันเอาเนาะ
12: จ้าจ้า
4: จ้าแต่ว่าผมสิส่งร่วมกันไปที่เดียวที่อยู่แม่พันเลยเนาะมันค่อยง่าย
12: จ้าจ้าเอามาลงหม่องเดียวน้ำแม่นี่ล่ะ
4: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมสิให้น้องออมเฮ็ดให้แบบนั้นครับ
12: จ้า
4: จ้า
12: เปิดเพียงแม่ต้องกันแล้วกัน
4: แม่พี่หยังครับ
12: แมวต้องของจินตลาก่อนล่ะ
4: จินตลานะเนาะได้ครับได้ครับ
12: จ้า
4: จ้าแม่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: เรื่องครับครับแม่เว้าดังๆนี่เด้อเว้าใกล้ๆไอ้โทรศัพท์แน
5: ่แม่เว้าดังบ่ได้ดอกแม่เมื่อย
4: ครับผมแม่ละลื่นอยากสั่งหยังครับ
5: สั่งน้ำมันนวด2อัน
4: สั่งน้ำมันนวด2กระปุกร้อนกับเย็นบ่ครับ
5: จ้าเอาร้อนกับเย็นลองเบิ่งบั
4: ดนี้ได้ครับได
5: ้แม่ประยุหม่องเก่าเด้ออ
4: ่ะขอชื่อที่อยู่ใหม่ขอที่อยู่ใหม่ครับแม่ละลื่นบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: เบิ่งแม่เบิ่งบ้านเลขที่เขาก่อน
4: 2368
5: ได้บ่อย
4: 2368บ่ครับ
5: จ้า
4: หมู่ที
5: ่หมู่13
4: บ้านเลขที่2368หมู่13
5: จ้า
4: บ้านเลขที่คือหลายแท้คือหลายตัวแท้2268
5: แม่ลงมาอยู่นำลูกเขามาอยู่นำ
4: 2368หมู่13ตำบล
5: พังโคน
4: อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะแม่เนาะเบอร์ที่อยู่ใหม่แต่ว่าเบอร์โทรเก่าเนาะ
5: จ้าเบอร์โทรเก่าเบอร์เมื่อโทรแม่นี่นะ
4: ได้ครับแม่เอาแตงแต้นมันนวดเนาะ2กระปุก300บาทเนาะ
5: จ้า
4: จ้าแม่เอาสุขภาพแข็งแรงนะแม่ละลื่นเด้อ
5: จ้า
4: จ้าแม่ขอบคุณมากๆครับ
5: จ้า
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: มื้อใดละสิฮอดนี
4: ่จัดส่งให้มื้อนี้ยังเร็วกว่าฮอดอีแม่มื้ออื่นยังซากกว่ามื้อฮื้อเด้อจ้าจ้าขอบคุณครับครับ
13: ครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
14: จ้า
13: ครับแม่
14: สั่งกระโปรงค
13: ่ะได้ครับแม่เอากี่กล่องครับแม่สีสุพรรณครับ
14: เอา4กล่อง
13: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถมจ้า
14: เอาเสื้อค่ะ
13: เอาเป็นเสื้อเนาะแม่เนาะได้เลยได้เลย
14: เอาสีแดงบ่ค่ะ
13: สึกบ่แพงกระแดงไว้ก่อนนะแม่เนาะ
14: จ้าจ้าจ้าจ้า
13: ได้แม่ฟังเพลง
14: ฟังเล่าความคู่บริจัดคู่มืออันนั้นเบิดมือเดี๋ยวนี
13: ้อ๋อมันไม่ได้จัดทั้งวันเพราะว่าเรายังไม่มีเวลาที่แบบว่าเขาไม่ว่างแม่เราไปขอเตรียมเขาจะได้8โมงถึง11โมงแล้วก็4โมงเย็นถึง6โมงเย็นกำลังหาสถานีที่ได้24ชั่วโมงอยู่เด้อแม่เด้อ
14: จ้าจ้าจ้า
13: โอ๊ตจ้าโอ๊ตจ้าฟังพอมันได้มีหม่องติดต่อกันก่อนนะแม่เนาะ
14: จ้าจ้า
13: จ้าขอบคุณคุณแม่หลายๆครับสุขภาพแข็งแรงแม่ฟังเพลงอะไรไหม
14: ฟังสาวแร่น่ะละ
13: สาวแร่เนาะแม่เนาะได้เลยได้เลยเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงเดี๋ยวลูกเปิดให้นะ
14: จ้าจ้า
13: สวัสดีจ้าฮัลโหลครับ
15: จ้า
13: จ้าสวัสดีครับแม่ละอองครับ
15: อันยานวดแต่แม่มันกระปุกละจักบาท
13: กระปุกเดียว195บาทแม่ถ้าเป็น2กระปุกคู่นึงนี่300
15: มันมีสูตรยังไง

0: ังให้ว่าที่นี่มีเบอร์บ่เพิ่นมีเบอร์โทรบ
1: ่มีเบอร์โทรบ่ประสงค์มีเอาบอกมา0960966636
0: ครับผม
1: 6989
0: 0963666989
1: แม่
0: ชื่อคุณแม่หยังครับ
1: ชื่อสงแม่สง
0: นามสกุล
2: กาทอง
1: กาทอง
0: ตาหรือกาก
1: ากาก
0: อไก่สระเนาะกาทองเนาะแม่เนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่24
0: 24หมู่ที่
1: หมู่ที่2เพราะหมู่เดียวกันนี่ล่ะก็แม่ว่องก็ได้แต่ว่าหนูก็ละเอียดถ้าเอามาก็เอามาเต็มกันเลยนะ
0: หมู่2บ้านน้องไม่ตายนี่เนาะ
1: แม่น
0: โอเคครับแม่ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
3: แน่ๆคู่นึงเอาแต่ฮ้อนนั่นล่ะ
4: นวดร้อน2กระปุกเนาะของแม่สมปองเน
3: าะครับแม่บ่ได้โทรหาบักหลายจักเทื่อค่ะแต่เมียแต่วินอยู่นี่ล่ะ
4: เอ้ามาสร้างว่าแท้มาสร้างว่าแท้อีแม่เป็นจังไดแน่ก็คิดฮอดอยู่ว่ามันอีแม่ไปทางอื่นล่ะบ่ซั่นน่ะบ่เห็นโทรหา
3: แม่ก็อยากโทรหาอยู่นั่งเทื่อแม่ก็บ่เห็นฮู้เลยลูกแต่ว่ายาตานี่ยังอยู่แม่ตั้งมาว่าหั่นมันตั้งหลายกระปุกเนาะ
4: จ้าคอยกินไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาะว่ามันสิเป็นจังไดเนาะ
3: ครับ
4: คอยดูแลเจ้าของไปเด้อแม่เด้อ
3: กับกาแฟนั่นตากินซุมื้ออ
4: ๋ออีแม่ก็บ่กินน้ําตากาแฟมันจะเสริมกันเด้กับออนมันจะเฮ็ดให้บํารุงสายตาทํางานได้เร็วขึ้นได้แม่
3: บ่
4: แม่คือบ่กินแน่กินมื้อละซองก็ยัง
3: แม่ว่าอยากสิลองเบิ่งอยู่ดอกลูก
4: ได้มันสิเสริมกันนี่แม่มันจะเสริมกันเพราะว่าตัวกาแฟน่ะมันจะมีสมุนไพรหลายตัวแล้วมันก็จะเสริมมันจะมีพวกไอ้รูทีนมีหยังนําที่ซอยกันเรื่องดวงตานําสินะครับแม่ครับแม่ลอง
3: คือมันไปตรวจเบิ่งก็บ่มีหยังดอกล่ะแม่มันเป็นกระเพาะนี่ล่ะ
4: เออกระเพาะกดไหลย้อนมันบ่นี่กินได้เบิดครับแม่กินได้เลยเด้อกาแฟน่ะอย่างให้แม่ลองกินมื้อละเช้าครึ่งซองบ่ายครึ่งซองนําพี่พอก็ได้คือซอง1ซอง2เที่ยก็ได้นะ
3: ได้ตาแล้วกินซุมื้อกันแล้วตาแล้วกินซุมื้อกันแล้วเราไปนู่นเราแข็งแรงเราไปหาลูกหญ้าลูกอยู่อยู่ป่าเขาน
4: ั่นแล้วอีแม่ก็กินน้ําเราแน่อีแม่สิได้แข็งแรงเพราะว่าเบิ่งอีแม่เป็นวินวินเวียนๆนี่เลือดลมหยังก็สิบ่ค่อยดีเฮาก็ลองกินลองเบิ่งแน่เปิดใจลองกินกาแฟเบิ่งเพราะว่ามันจะซอยให้ตัวบํารุงสายตาทํางานได้เร็วขึ้นนํานะครับแม่ครับ
3: คร
4: ับ เนาะมันสิได้ปรับสมดุลเลือดลมให้เฮานําโอเคครับแม่
3: ครับของแม่สูตรร้อนบ่เด้อว่า
4: ครับสูตรร้อน2กระปุกครับแม
3: ่ครับครับ
4: ครับสวัสดีครับแม
3: ่ครับสวัสดีลูก
0: ครับบ้านสมุนไพรก้อนคําครับ
5: ครับผมยายเพิ่นต้องการสั่งยาครับ
0: ได้
5: ยายสุนายายสุนาไอ้ที่ท่านเคยสั่งนะครับ
0: สุนานามสกุลอะไรครับ
5: ถนอมสมบูรณ์ครับ
0: แม่สุนาถนอมสมบูรณ์ครับผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่ใช่มั้ยครับ
5: ไม่ครับไอ้เบอร์หลานเบอร์แค่เบอร์เดิมครับแต่โทรศัพท์ยังตัวออกเลยครับ
0: อ๋อโทรศัพท์เบอร์เดิมแกยังใช้อยู่แม่จะสั่งอะไรครับแม่สุนา
5: อ่ะแกจะสั่งยัง
6: อันก็ใช้เต็มครับยาตา
0: จะใช้เต็มครับครับสายตาเป็น 1,100 บาทอีแม่เอาหยังแถมครับแม่สุนา
6: อันใช้ครับยาตาแม่ล่ะ
0: ครับผมวันนี้แม่เอาหยังแถม
6: ก็แดนวัดอีก
0: ตากระใสสูครับสายตาแล้วก็น้ํามันนวดอีกคู่นึงเนาะแม่เน
6: าะจ้าจ้า
0: ครับแม่สุนาถนอมสมบูรณ์นี่เบอร์เก่าแม่9551นี่ก็ยังใช้อยู่เน
5: าะใช่อยู่ครับ
6: จ้า
0: เอาเป็นเบอร์ใดครับใดครับเดี๋ยวลูกชายจะส่งให้แม่ได้เลย
6: แม่แค่3ไ
0: ข่ใดครับมันมีที่อยู่แม่อยู่ครับผมไอ้แม่อีแม่เอาหยังแถมก่อของแม่เป็น1,100 บาท
6: ท่านสักหน่อยก็
0: 1,400 ครับเอาบำรุงสายตานึงกับสายเส้นนึงน่ะมันนวดเดียวร้อนกับเย็นบ่ครับ
6: เอออ่าน
0: วดร้อน1เย็น1เนาะแม่เนาะ
6: จ้า
0: เป็น1,400 บาทที่แม่เอาหยังแถม
6: เอาตัวหยังเอาหยังแถม
0: เสื้อเอาผ้าถุงเอาผ้าขนหนูเอาน้ำมันนวดเอาอีหยังแน่แล้วแต่อีแม่ได้เลยครับผม
5: น้ำมันนวดเย็บขวดบ
6: ่ฮะ
5: น้ำมันนวดเย็บขวดติ
6: ดน้ำมันนวดได้จักขวด
0: ได้1ครับได้1ครับถ้าแถมได้1ครับแม่
6: มันได้เอาแล้วมันได้เอาคู่นึงแล้วนี่แหละ
5: เอาของแถมเขาเจ
6: ้า
5: แถม
6: แต่ว่ามันได้เอาคู่นึงแล้วคืออันคือว่าเอาสองแสงเลยที่ได้ว่าเอาจังแจ้นเอาจังแจ้นยาเนาะเอายากินไหมยากระจายเส้นก็ยาตาไหม

0: อ๋อหมายถึงว่าน้ำมันหนวดน้ำมันหนวดจะเอาเป็นแถมนึ่งกับปุ๊กเป็นบ่ครับหมายถึงว่าแม่จะบ่สั่งน้ำมันหนวดแต่ว่าจะเอาเป็นแถมเป็นบ
1: ่
2: เอาเย็น
1: แถมครับ
0: ได้ครับของแม่จะเป็นยอด 1,100 บาทเด้อคือสั่งบ่ลุงสายตา1กับปุ๊กแล้วก็กระไสเส้น1กับปุ๊กเป็น 1,100 ของแถมเอาเป็นหนวดหนวดเย็นเน
1: า
0: ะครับเนาะ
1: ไอ้ยานวด2อันน่ะเอาคือเอาครับ
0: โอ้อัน2อันนึงก็เอาคือเก่าติ
1: บ่บ
2: ่บ่เอาบ่สิเอา
1: ครับอาจารย์นวดของอันน่ะเอาคือเอาครับ
0: โอ้ยน้ำมันนวดเก่าคือเก่ามีคนอื่นเอามันเป็นยอด 1,400 ได้สันเด้อ
1: ครับผม
0: ได้ครับแต่ว่าของแถมก็เป็นน้ำมันนวดเย็นเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคครับ 1,400 บาทนะครับรวมกัน
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับ
3: คุณแม่เจ้าพี่แซม
4: เจ้าใช่ก่อนทำครับ
5: จ้า
4: จ้า
5: ไอ้ขอสั่งไอ้ยางยาตาบ่แม่
4: ได้ครับผม650บาทเอากี่กระปุกดีครับ
5: เอาจะกระปุกเอากระปุกนึงมาล่องก่อนจ้า
4: ได้ครับผมยังเดียวเนาะครับเน
5: าะจ้า
4: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
5: ค่ะพิษสมัยคุดบุรีค่ะ
4: คุณพิษสมัยคุดบุรีเนาะ
6: ทีนี้มันหัวเข้ามาอยู่เนี่ย
4: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: พิษสมัยพุทธบุรีจ้ะ
4: เอาพุทธบุรีเน
5: า
4: ะ
5: พอพานสรุทอพุทเท่าค่ะ
4: เอาพอพานสรุทอพุทเท่าพุทธบุรีบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 60หมู่2
4: 60หมู่2ตำบล
5: หนองบัว
4: หนองบัวอำเภอ
5: กรุงศรี
4: หนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเน
5: า
4: ะ
5: จ
4: ้
5: า
4: ได้ครับ
5: 46220
4: ได้ครับเบอร์โทรก็เบอร์ที่โทรเข้ามานี่เนาะ0778นี่เนาะ
5: จ้า
4: ได้ครับมืออื่นเดี๋ยวขนส่งโทรหาได้ครับรับสายขนส่งใจ650บ่มีบวกเพิ่มนะครับ
5: จ้าจ้า
4: จ้าขอบคุณครับสวัสดีครับไปก่อนคำครับครับผม
7: ก่อนคำบ่
4: ก่อนคำค่ะแม่
7: พ่อยีลำเด้อดิพ่อยีลำเด้อพ่อยีบุญลำผู้นาลี
4: พ่อบุญลำนามสกุลยังก่อนครับ
7: ผู้นาลี
4: ผู้นาลีวันนี้พ่อจะสร้างยังครับ
7: เอาอันนี้แหละกองหนึ่ง
4: กาแฟบ่ครับหรือบำรุงสายตากาแฟหนึ่งกองเนาะ
7: กาแฟหนึ่งกอง
4: 350บาทเอาย่างเดียว
7: บำรุงสายตาที่บ่บำรุงอันอื่นบ
4: ่บำรุงซูแนลนั่นล่ะแม่อันบำรุงเอาแต่กาแฟอย่างเดียวบ่ครับ
7: จ้า
4: จ้า
7: เบาหวานกินได้บ่
4: เบาหวานความดันไขมันโรคเกาโรคไตไทรอยกินได้เบิดครับกินยาหมออยู่ก็กินได้เด้อแม่เด้อ
7: จ้า
4: เดี๋ยวลูกค้าที่อยู่อันที่พ่อลำแป๊บนึงเด้อครับเด้อหาบ่มีสิได้ขอใหม
7: ่จ้า
4: เดี๋ยวแป๊บนึงพ่อลำผู้นาลีติ
7: จ้าถ้าโทรศัพท์ตัดไปโทรกลับมาเด้อยายมีเงินคือบาท
4: ได้ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่เอา
7: บ้านเลขที่เท่าไหร่บ่ยายลำบ้านเลขที่เจ้านั่น36
4: หมู่ที่
7: 7
4: ตำบล
7: หัวหินอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์4670
4: รหัส
7: ไปรษณีย
4: ์โอเคครับแม่ขอบคุณมากครับจ้าสวัสดีจ้า
7: จ้าเอาไปอยู่หน้ามั้ย
4: ครับขอบคุณครับ
8: จ้าเอาอย่าบำรุงสายตากระปุก1กับกาแฟกล่องนึงค
4: ่
8: ะ
4: บำรุงสายตา1กาแฟ1เป็น 1,000 นี่เนาะแม่เน
8: า
4: ะ
8: จ
4: ้
8: า
4: ได้ครับพี่แมวยังแถม
8: ฮัลโหล
4: ครับแม่แม่ยังแถมครับ
8: มีหยังค่ะแถม
4: มีน้ำมันนวดมีเสื่อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟ
8: น้ำมันนวด
4: สูตรเย็นหรือร้อนจ๊ะ
8: เย็นค่ะ
4: เย็นเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับของพ่อศรีคุณนนทรุณที่อยู่เดิมเน
8: า
4: ะจ้าโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนครับครับผม
9: ครับ
4: ครับสวัสดีครับบ้าบ่อยครับครับผม
9: กาแฟ3กล่อง
4: กาแฟ3น้ำมันนวด2ครับพ่อ
9: ครับผมเป็นจักบาท
4: เป็นอันปกติมัน 1,200 ตอนนี้ลดเหลือ 1,100 ครับเป็นโปรพิเศษครับ
9: ได้แนวแถมบ่
4: ตัวนี้จะบ่ได้ของแถมครับถ้าเฮาเฮาราคาติมันจะ 1,200 นะพ่ออันนี้มันได้ลด200แล้วอีพ่อน่ะมันนวดเอาไปร้อนกับเย็นบ
9: ่ครับผม
4: อีพ่อจะเอาเป็นส่วนลดหรือเอาเป็นของแถมก็ได้แล้วแต่อีพ่อสะดวกครับผม
9: เอาเป็นของแถมนี่ได้ยัง
4: ของแถมนี่มันก็จะมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟหรือพ่อสิเอาเป็นน้ำมันนวดเพิ่มอีกกระปุก

0: ก็ได้ครับ
1: เสือเอาเสือครับผม
0: เสือเนาะของพ่อจะเป็นยอด 1,200 บาทได้ครับเด้อ
1: บอก 1,200 บา
0: ทแม่นครับผมถ้าเขาออกของแข็งมันจะเป็น 1,200 ถ้าเขาบอกของแข็งมันจะ 1,000
1: บอก
0: แม่นครับอีพ่อเอาจังได้ดี
1: เกี่ยวกับจังเอาของแข็งเนาะ
0: ได้ครับพ่อได้ครับผมขอชื่อที่อยู่คุณพ่อหน่อยครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
1: เป็นพันถวน
0: ครับเป็นพันถวนครับรถจากพันสองเดือพันถวน
1: พ่อสง่าแก้วมาลุน
0: พ่อสง่าแก้วมาลุนบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่66หมู่4
0: 66หมู่4ตำบล
1: ดงเย็น
0: ดงเย็นอำเภอบันดุงบ่พ่อ
1: ดวนดุงจังหวัดอุดรครับผม
0: โอเคเบอร์โทรก็เบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่แหละเนาะ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชาบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: สร้างยาได้ไ
0: หมได้ครับแม่เอาอย่างแน่ครับ
2: เอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2ขวด
0: นวดร้อน
2: กาแฟฟองนึง
0: กาแฟ1นวดร้อน2กาแฟ1เป็น650บาท
2: กระใสกองนึงกระใสกองนึง
0: กระใส1เป็น1,100 บาทที่แม่เอาอย่างแถม
2: เอาน้ำมันนวดก็ได้ค่ะ
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นตัวแถมครับตัวแถมเอาเป็นเย็นร้องมึงก็แม่เนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณแม่หน่อยครับส่งคุณแม่อะไรครับ
2: เบอร์เก้าเด้จันเทียนหงสีทองโทษสามรอบนี่ล่ะ
0: แม่ยังก่อครับ
2: จันเทียนหงสีทอง
0: จันเทียนหงสีทอง
2: จ้า
0: จันเทียนหงสีทองที่แม่ใช่เบอร์เก้าบ่
2: รอบที่สาม
0: แล้ว
2: ค่ะ
0: โอ้รอบที่สามแล้วเนาะเดี๋ยวได้เดี๋ยวลูกเบิ่งคือกันได้ว่าอันไม่มีทียูแม่บอกถ้ามีทียูสิบได้ถามอีกเพราะวันน้องเขาบอได้บันทึกไปให้เดี๋ยวแม่จันเพ็ญหงสีทอง
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูฟางเอ็มกับสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน